0: ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัดเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์รับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถและคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
0: นาย
5: กิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
6: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,400 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5: ด้านนางสาวพิมเพ็ญรัตพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมด ขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรสซาดประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมและยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายและยกท่าครีนแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังงอกใหม่จากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซ่าคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ณเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์4รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะ จะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายูต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้
18: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
19: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ข่อยรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ้งเบาไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เออเอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันข่อยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
1: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
0: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้าจ้า
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24 ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

คุณจะฆ่าเขาทำไมเล็บครุฑต่างหากอาจจะฆ่าเขาส่วนผมพยายามเซฟชีวิตของเขาจนสุดความสามารถเท่าๆกับที่ผมจะเซฟชีวิตของหม่อมนั่นแหละนอกจากจะเป็นนักสืบมุ่งขมาในประเทศไทยเพื่อค้นหาอีก4ตัวนั้นแล้วด้วยการสืบสวนของผมไม่พบว่าฟรีดได้ก่อกรรมทำเข็นหรือว่าสร้างอาชญากรรมเป็นปรปักษ์กับกฎหมายขึ้นมาเลยบางทีอาจจะยังไม่ถึงโอกาสที่เขาจะก่อก็ได้ซึ่งผมต้องถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเมื่อ10นาฬิกาของวันนี้คนของจางสายหนึ่งบุกทะลวงเข้าไปในบ้านพักของเขาในซอยสายน้ำผึ้งเพื่อหวังที่จะกลุ่มตัวเช่นเดียวกับที่ได้จัดการกับคนอื่นๆแล้ว4คนแต่ปรากฏว่า2คนในจำนวน5นอนจมกองเลือดอยู่ในห้องรับแขกทำไมฟรีสสวนลงมาด้วยไรเฟิลยิงจากที่กำบังตัวอันมั่นคงโดยที่พวกนั้นยังไม่มีโอกาสจะได้เห็นตัวชีพหัวรอกกักนั่นก็แสดงว่านายฟรีสถึงจะเป็นหมูก็หมูเขี้ยวตันสำยังหนังหนาเปะขนาดที่กรงเล็บของอินทรีย์ขยุ่มไม่เข้าฮ่าฮ่าแล้วยังไงต่อมีการยิงกันขึ้นอย่างเผาขนในบ้านนั้นคนใช้ของฟรีสบาดเจ็บสาหัสไปคนหนึ่งตัวเขาเองเพ่นหนีออกไปทางประตูหลังได้ตรงแนวเขาไปขอความอารักขาจากตำรวจกองปราบหลบหายอยู่ในนั้นครึ่งวันพอบ่ายสี่โมงเขาก็หลบมาซุ่มอยู่ที่ร้านหมอทำฟันถนนประมวลสีลมซึ่งเป็นเพื่อนของเขาคนของจางแกะรอยเขาได้อีกแต่แล้วคนที่ตามติดเขาอย่างใกล้ชิดที่สุดก็ถูกเขายิงในระยะประชิดจากปืนสั้นซึ่งยิงออกมาจากกระเป๋าเสื้อสากลคว่ำคาอยู่ฟุตบาทหน้าคลินิกนั่นแหละฟรีสเตลิดหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในกองศูนย์ของเขาโดยที่ทางตำรวจไม่อาจจะสืบทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ว่าอะไรเป็นอะไรในการฆ่าคนของเล็บครุฑเพื่อป้องกันตัวของเขาในคราวนี้เขาทำในแบบผู้ร้ายโดยไม่ได้เข้าหาตำรวจและก็แจ้งเหตุให้ทราบเหมือนในครั้งแรกและตำรวจก็ดูเหมือนจะไม่มีหนทางทราบได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาว่องไวมากการหลีกหลบปลีกตัวก็รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเหตุที่เกิดขึ้นกลายเป็นฆาตกรรมอุกอาจบนท้องถนนหลวงโดยไม่ทันจะหาตัวคนร้ายได้แต่ตำรวจจะเลิกเอาใจใส่เสียก็ไม่ได้เพราะคนของจางที่ถูกฟรีดยิงดับไปนั้นน่ะมีประวัติอยู่ในความต้องการของตำรวจอยู่แล้วตำรวจอาจจะพิจารณาไปในทำนองเกิดการหักเหลี่ยมลองดีกันระหว่างนักเลงต่อนักเลงด้วยกันไปจากพยานในตอนนั้นก็ไม่มีจางรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเขารู้เท่าที่ฉันรู้นั่นแหละหมายความว่าขณะนี้เล็บครุฑยังไม่สามารถที่จะได้ตัวฟรีดต้องได้แน่แต่อาจจะช้าหน่อยเขาเป็นคนมีพิษสงเกินความคาดหมายในครั้งแรกของเรามากเหตุผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นก็เพราะความประมาทของเล็บครุฑพวกนั้นไม่มีใครรู้ว่าฟรีเคยเป็นตำรวจลับของเยอรมันมาก่อนและจางก็เพียงสั่งให้ไปทำงานอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้แนะนำลู่ทางทำความเข้าใจเพื่อเตือนให้คนของเขาระวังล่วงหน้าพวกนั้นคิดว่าเขาเป็นหมูเขาอาจจะหลบอยู่ในกรงศูนย์อีกนานเรากำลังรอท่าทีของเขาอยู่นะแต่ถ้าหมอไม่ยอมออกมากองศูนย์เยอรมันเล็กไปสำหรับหน่วยจู่โจมของเล็บครุฑแต่ฉันกลัวอย่างเดียวอะไรเขาอาจจะตายก่อนที่คุณจะรู้ความจริงซึ่งคุณต้องการหม่อมจะต้องเป็นกำลังส่วนหนึ่งยืดชีวิตฟรีดไว้ให้นานที่สุดจางขนาดนี้เชื่อหม่อมเหมือนเชื่อแม่บังเกิดเกล้าของมันนี่หล่อนอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งใบหน้าแดงเข้มขึ้นครั้นแล้วก็กลับซีดลงตามเดิมพยายามยิ้มกับเขาฉันจะทำทุกสิ่งที่คุณต้องการก่อนหมดเวลาพบอันฉุกละหุกตื่นเต้นเต็มไปด้วยกลิ่นไอของความเสี่ยงต่อชีวิตนั้นปริดาหันนำหยิบหนังสือเวียนของโจรจีนฉบับหนึ่งออกมาจากอกเสื้อส่งให้แก่เขามันเป็นหนังสือเวียนปลุกปั่นธรรมดาอย่างที่เขาได้พบเกลื่อนกลาดอยู่ในกระเป๋าเดินทางของนำก่อนหน้าที่เล็บรุดจะเข้าไปตะครุบตัวเขาในห้องของโรงแรมเปรมปรีเก็บอย่างธรรมดาไว้ที่ตัวคุณหล่อนสั่งและหาทางส่งให้แก่คาสตาฟาโดยอย่าให้ใครเห็นในเมื่อคุณเข้าไปในตึกเขียว 2-3 อึดใจข้างหน้าเนี้ยพิจารณาดูด้วยญาณอันละเอียดอ่อนและไวต่อเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันมานักต่อนักแล้วของเขาไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆในสารเวียนฉบับนั้นแต่สิ่งผิดปกติมันอยู่ที่คำของปรีดาหันนำใน2ประโยคคือเก็บไว้อย่างธรรมดาและส่งให้แก่คัสตาฟาอย่าให้ใครเห็นตาคมกริบของเขาโฉบแวบอย่างรู้ทันมาที่ใบหน้าของหล่อนปรีดาหันนำอธิบายโดยไม่ต้องรอให้เขาถามเพราะหล่อนย่อมไหวทันอยู่ในอาการของเขาทำนองเดียวกัน
มีข้อความลับจากฉันไปถึงเขาฉันสั่งให้คุณเก็บอย่างธรรมดาก็เพราะถ้าบังเอิญคุณพลาดพลั้งยังไงในชั่วโมงข้างหน้าและมีการตรวจค้นตัวคุณขึ้นจะไม่ทำให้เกิดความสนใจจากใครดีกว่าจะให้คุณซ่อนอย่างมิดชิดซึ่งทำให้เกิดพิรุธมากส่วนส่งให้แก่คัสตาฟาอย่าให้ใครเห็นก็ป้องกันไม่ให้ใครสงสัยในกรณีสารเวียนธรรมดาทำไมคุณจะต้องนำมามอบให้แก่คัสตาฟาด้วยเพราะตามปกติมันถึงมือธรรมดาของสมาชิกเราออกเกลือไปหมดแล้วเขายิ้มให้แก่ความฉลาดของหล่อนอีกครั้งปรีดาหันนำถอนใจอย่างไม่เป็นสุขเมื่อเห็นว่าเขาพยายามจะสำรวจดูสารฉบับนั้นอีกครั้งแม้จะดูไม่จริงจังอะไรนักรีบกล่าวต่อมาข้อความลับไม่ได้ถูกซ่อนมาโดยโค้ดหากแต่ฉันเขียนด้วยหมึกพิเศษซ่อนข้อความนั้นลงไปอีกทีนึงคุณจะดูได้แต่ต้องอาศัยความร้อนหน่อยไม้ขีดไฟเบนซินสว่างแวบขึ้นในมือเขาแล้วยื่นเข้าไปต่อกับไส้เทียนขนาดใหญ่ที่ตั้งประดับอยู่บนโต๊ะติดเป็นเปลวน้ำเงินลอยขึ้นตากร้าวๆของเขายังจับอยู่ที่ตาหล่อนมือที่ถือสารยื่นแผลบเข้าไปอังห่างๆอยู่กับเปลวเทียนอักษรชนิดหนึ่งผุดรางๆและเด่นชัดขึ้นมาใน 2-3 อึดใจขยับริมฝีปากออกไปอย่างขัดๆข้อความลับที่มีภาษาลับเขาครางต่ำๆฟังเหมือนคำรามหัวเราะประชากมานิดนึงผมไม่โง่ไปความหม่อมเหรอที่จะถือข้อความที่ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไปหาคนของหม่อมตามปกติแล้วถึงแม้ผมจะเดินอยู่ที่มืดมิดผมก็ยังมีดาวสักดวงหนึ่งเป็นเครื่องส่องแสงคุณยังระแวงฉันอยู่นั่นแหละหล่อนร้องขึ้นเสียงแหลมสะท้านโผก็มาซบใบหน้าลงกับไหล่กว้างของเขาพึมพำละล่ำละลักมันมีความจำเป็นเหลือเกินที่ฉันจะต้องใช้ภาษาจึงฉันแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครอ่านออกแม้กระทั่งนักภาษาศาสตร์เช่นจางซูเหลียงแองทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแก่เราทั้งสามคือคุณฉันและก็คาตาฟาหากว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นเป็นต้นว่าจางจับได้ว่ามีความลับซ่อนอยู่ในสารฉบับนี้เขาจะเพียงแต่สงสัยเท่านั้นแต่คงจะไม่สามารถสืบต้นสายปลายเหตุได้เพราะเขาย่อมอ่านไม่ออกมันเป็นโอกาสอันดีสำหรับคุณในการที่จะพลิกพลิ้วแก้ตัวไปตามเรื่องแต่ถ้าภาษาที่จางเข้าใจได้เขาจะต้องรู้นี่ทันทีว่าฉันเป็นผู้เขียนไปถึงคาตาฟาโดยให้คุณเป็นผู้ถือและต่อจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างภาษาที่คุณเห็นอยู่นั่นเป็นภาษาทมิฬของชนเผ่าหนึ่งในอินเดียเป็นภาษาที่ไม่สู้จะแพร่หลายนักและมันเป็นการบังเอิญที่ฉันกับคัสตาฟาพอจะมีความรู้อยู่บ้างฉันสื่อทราบดีอยู่แล้วว่าถึงแม้จางจะเป็นนักภาษาคนสำคัญ

มากในการเสี่ยงคราวนี้ชีพต้องรู้ดีอยู่แล้วสิว่าการทำงานของเราทุกชนิดเราทำกันอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันมีการระมัดระวังรอบคอบอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกฉันจะแปลให้คุณฟังมือขาวสั่นของหล่อนเอื้อมมาเขาหดสารฉบับนั้นกลับคืนไปแล้วพับเสียบไว้ในกระเป๋าเสื้อตามธรรมดาหัวรอบเป็นปกติช่างเถอะผมวางใจหม่อมแต่ถ้าจะให้รู้ความหมายของข้อความเหล่านี้สักหน่อยก็ดีผมจะได้พูดกับคัสตาฟารู้เรื่องบ้างไอจะเดินทื่อเข้าไปแบบตาบอดนักมันไม่สู้จะเหมาะฉันจะบอกให้เขาระมัดระวังตัวเพื่อการเตรียมพร้อมที่จะหลบออกนอกประเทศและถ้ามีโอกาสให้หนีเอาตัวรอดออกไปก่อนโดยไม่ต้องเป็นห่วงฉันคัสตาฟารู้หรือเปล่าว่าผมเป็นคนของกรมสืบราชการลับเขาไม่รู้เสียงของหล่อนสั่นแหบไม่รู้อะไรเลยรู้อยู่อย่างเดียวคือคำสั่งของฉันทุกคำสั่งเป็นสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติ1ชั่วโมงเต็มๆก่อนหน้าการไปพบกับสิงห์ที่ภัตตาคารเทียนสินชีพชูชัยแน่วมายังตรอกบ้านพานถมอันเป็นรางร้างของเขาแทรกกายกลืนความมืดหายเข้าไปในความสลับซับซ้อนของตรอกอันสกปรกโดยอาศัยทางเข้าด้านสะพานเฉลิมวันชาบตำแหน่งแรกที่เขาลุดเข้าไปก็คือหญิงวัยกลางคนเจ้าของเรือเร่ที่มาจอดเกยตื้นและพักแรมอาศัยอยู่ในลำคลองเล็กๆนั้นนางเป็นบุคคลที่น่าสมเพชที่ซื่อสัตย์ที่สุดสำหรับผู้มีบุญคุณซึ่งเคยได้รับการเจือจานจากเขามาอย่างดีและเป็นผู้ที่รับเลี้ยงดูเจ้าหมาไทยสีกระดำกระด่างของเขาไว้ในระหว่างที่เล็บครุฑและตำรวจรังควานหนักในบริเวณที่พักอาศัยของเขานางยังอยู่ดีและหมาของเขาก็ยังเรียบร้อยดีอาศัยหลับนอนอยู่ในเรือจ้างของนางนั่นเองเงินจำนวนหนึ่งที่เขาพอจะติดตัวอยู่ในขณะนั้นและยัดเยียดให้แก่นางทำให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการอย่างกุลีกุจอไอเด้อหรือคะมันอยู่ที่เก่าเลยค่ะไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกถุนฟินกินกระท่อมหนักขึ้นทุกวันประกอบกับความบ้าบ้าบอบอตามสันดานเดิมของมันจนกระทั่งนายเขาไล่ออกงานเดี๋ยวเนี้ยมันรับจ้างเป็นกรรมกรขนของแต่เห็นจะไม่ไหวอีกนั่นแหละค่ะใครเขาจะให้มันทำงานขนกินฟินต่างข้าวแบบนั้นอีฉันเห็นมันนอนแซวอยู่กับบ้านมา2วันแล้วไม่ออกไปไหนถ้านายงานเขาจะไล่ออกอีกเฮ้อถ้ามันจะลงแดงตายอย่างทุเลศนั่นยังไงคะแสงตะเกียงลิบหลีเห็นอยู่นั่นแหละคงจะยังไม่ออกไปไหนหรอกเพราะมันไปไม่รอดชีพชูชัยยิ้มออกมาด้วยความหวังแม้ว่ามันจะเป็นความหวังน้อยเต็มทีเดาะหลอดตะกั่วบรรจุฝิ่นของกรมสรรพสามิตขนาดเท่าปลอกกระสุน11มม.ในมือเบาๆเจ้าสิ่งอันเต็มไปด้วยอนุภาพร้ายแรงเหนือเปลวระเบิดปรมาณูสำหรับนักนิยมควันทั้งหลายได้ถูกตราเตรียมมาอย่างรอบคอบสำหรับบุคคลที่เขาบ่ายหน้ามาเพื่อหวังผลเจ้าเดินหรือกุนเดินเป็นนามของแขกปาทานของกรรมกรซึ่งอาศัยอยู่ในตรอกเดียวกับเขาอายุเกือบจะครึ่งศตวรรษเข้าไปแล้วไม่ปรากฏญาติพี่น้องสติสัมปชัญญะไม่สู้จะสมบูรณ์นักคุ้มดีคุ้มร้ายและตกเป็นทาสสิ่งเสพติดอย่างแรงอาบังผู้กวนประสาทสำหรับคนทั่วไปทว่าน่าสมเพชเวทนาของชีพชูชัยผู้นี้ไม่เคยสนใจหรือยอมรับรู้อะไรกับใครทั้งสิ้นในโลกนอกจากปีพระอภัยของเขาอย่างเดียวมีเงินเท่าไรก็กลายเป็นควันไปหมดหรือถ้าไม่มีจะให้ลักขโมยหรือพิกขาจานก็ได้ทั้งสิ้นขอเพียงให้ได้ควันอมฤตมาหล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นบุคคลผู้โลกไม่สนใจผู้นี้เป็นเป้าหมายสำคัญของเขาเกี่ยวกับภาษาธมินที่ปรีดาหันนำเขียนเป็นข้อความลับไปยังคัสตาฟาโดยให้เขาถือไปมันจะไปสิ้นสุดหวังเอาก็ต่อเมื่อกุนเดินสหายผู้น่าสมเพชของเขาเผอิญจะอ่านไม่รู้เรื่องเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามมันต้องลองเสี่ยงกันละเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะนำข้อความลับจากปรีดาหันนำไปยังคัสตาฟาโดยที่เขาไม่รู้หรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเขาหมดโอกาสที่จะเข้าใจได้แน่นอนที่สุดสารฉบับนี้จะถูกกักอยู่เพียงแค่มือของเขาเท่านั้นและเกี่ยวกับความไว้วางใจสำหรับความลับที่เขาจะนำข้อความมารับการแปลอย่างเสี่ยงจากอบังธาตุฝิ่นผู้นี้ชีพแน่ใจได้ว่าหมอนี่ไม่มีส่วนที่เขาจะต้องระแวงเลยไม่ว่าในกรณีใดๆปรีดาหันนำเป็นผู้ที่เขาไว้วางใจแล้วที่สุด

0: แต่สุดยอดของความไว้วางใจควรจะเป็นการไว้วางใจตัวของเขาเองมันเป็นมติประจำใจของชาติสมิงและเจ้าหนูตัวเล็กๆซึ่งเคยได้ช่วยราชสีมาแล้วอย่างคาดไม่ถึงบางทีกุนเดนแขกชั้นโลบวยสุดยอดอันไม่มีใครปรารถนาอาจจะช่วยเหลือมนุษย์อย่างชีพชูชัยได้บ้างประตูไม้หยาบๆของกระต๊อบเตี้ยติดดินหลังนั้นเปิดด้วยกำลังดันของเข่าภายในกระต๊อบอันสว่างวงแวมอยู่ด้วยตะเกียงน้ำมันก๊าซเล็กๆมีแขกปาทานอยู่ในนั้น2คนคนหนึ่งร่างผอมเหลืองโกโรโกโสราวกับโครงกระดูกนอนคว่ำหน้าแงนเงยดิ้นกระเดวกระเดวอยู่อย่างน่าเวทนาส่วนอีกคนรูปร่างอ้วนผีล่ำสันเหมือนหมีควายเอาเปรียบอยู่มากเพราะขึ้นไปนั่งคล่อมอยู่บนหลังของคนผอมมือหนึ่งรวบแขนทั้งสองของคนอยู่ข้างล่างไว้อีกมือหนึ่งกดศีรษะลงกระแทกกับพื้นดังเป็นจังหวะเสียงคำรามของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเสียงร้องโวยวายแหบของผู้ที่ตกเป็นเบี้ยล่างดังปะปนเอตโรฟังไม่ได้สับภาพนั้นเป็นภาพของความไม่ยุติธรรมนานาประการเหนือกว่าอะไรก็คือเจ้าคนอยู่ข้างล่างคือกุนเดนผู้ที่เขาต้องการพบตัวประกอบกับลักษณะไม่น่าดูอย่างนี้มนุษย์อย่างชีพชูชัยไม่พิสมัยนักพรวดเดียวที่เขาก้าวเข้ามาด้วยขายยาวๆเป็นจังหวะพอดีกับนักข่มหมูเพ่นขึ้นยืนปลายเท้าที่ไม่ได้ถอดเกลือก็แย่หมับเข้ามาที่ท้องน้อยลักษณะเหมือนฉางข้าวผีบังรูปร่างเหมาะสำหรับอาชีพเฝ้ายามที่กระเริกกระร่าเข้ามานั่นแยกเขี้ยวงอตัวโน้มมาเบื้องหน้าสันฝ่ามือแข็งเหมือนคมแฝกก็เลยสับเปรี้ยงลงมาในระหว่างคอต่ออย่างพอเหมาะพอเจาะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากแขกผู้พิชิตเมื่อกี้นี้ก็เลยกลายเป็นแขกที่ถูกพิชิตหล่นพลักลงไปนอนหลับอยู่กับพื้นชีพชูชัยหยิบม้าเก่าๆติดมือขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจแล้วซัดโครมซ้ำลงไปบนศีรษะด้านหลังของมันเจ้านั่นเลยนอนฝันอย่างชนิดจะตื่นหรือไม่ยังเป็นปัญหาแล้วเขาก็ดึงตัวกุนเดินอย่างประคับประคองไม่มีเรื่องอะไรมากเจ้าเดินถูกเจ้าหนี้ที่มันทำไว้อย่างมากมายทวงหนี้เอาด้วยวิธีแผนใหม่นั่นเองตะเกียงถูกไขสว่างเพิ่มขึ้นสารลับแผ่นนั้นถูกดึงออกมาและลนเข้าไปใกล้หลอดตะเกียงอักษรลักษณะแปลกก็พลันปรากฏมึงอ่านออกไหมวะไอ้เดินเขาถามยิ้มดวงตาฝ้าฟางของอบังขี้ยาจับอยู่ที่อักษรเหล่านั้นอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงริมฝีปากซีดเสียวสั่นริกๆในลักษณะของคนที่กำลังถูกอำนาจยาเสพติดอย่างแรงเผาผลาญชีพชูหลอดฟินคู่กับแผ่นกระดาษล่อให้มันเห็นหมอนั่นโผล่เข้ากอดแขนข้างนึงที่กำหลอดฟินของเขาไว้พึมพำออกมาฟังไม่ดีสับโปรดเถิดนายโปรดเถอะมึงบอกให้กูชื่นใจสักนิดเถอะวะข้อความเหล่านี้มึงอ่านออกไหมให้ผมเป็นขี่ข้านายตลอดชาติก็ยังได้แต่ขอไอ้นั่นภาษาอะไรฮินดูอาหรับหรืออะไรทมิฬลมหายใจของเขายาวและปลอดโปร่งที่สุดแกะหลอดออกละลายวัตถุเหลวเหมือนตังเมสีดำลงในถ้วยแล้วประคองอบังขี้ยาเทน้ำฝิ่นกรอกลงไปราวกับยาเทวดาอึดใจเดียวอากับกิริยาที่ดูเหมือนจะตายมิตายแหละเปลี่ยนมาสู่ความกระปรี้กระเปร่ามีชีวิตชีวาดวงตาแจ่มใสเป็นประกายยกมือไหว้บันหลกท่วมหัวเอาละในการไอ้เดินมึงแปลออกมาให้กูฟังเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสมคเนภาษาธรรมินเหล่านั้นเจ้าเดินพอจะอ่านออกบ้างแม้จะกระท่อนกระแท่นตะกุกตะกักมันก็พยายามอย่างสุดเหวี่ยงที่จะให้เข้าใจแม้หมอจะยกเมฆเอาบ้างชีพชูชัยก็เชื่อใจว่าคงจะมีความจริงที่น่าไว้วางใจได้มากกว่าปรีดาหันนำจอมจารสตรีพูดเต็มไปด้วยรับลมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นมีความจริงในการบอกเล่าของปรีดาหันนำอยู่บางส่วนแต่ก็เกินเลยไปกว่านั้นซึ่งหล่อนไม่ได้บอกกับเขาหรือจะเรียกได้ว่าปิดเลยก็คือหล่อนได้บอกกับคัสตาฟาให้ทราบว่าเขาคือนักสืบของกรมสืบราชการลับผู้กำลังมุ่งเข้าหารากแก้วขององค์การเล็บครุฑโดยที่ไม่มีใครเฉลียวคิดไปถึงเลยชีพชูชัยเย็นว่าไปตลอดสันหลังริมฝีปากเม้มเป็นเส้นตรงและดวงตาลุกเป็นประกายวาวปริดาหันนำมีแผนไม่ซื่อใดๆกับเขาแล้วหรือนี่มึงอ่านดูให้ดีสิไอเดินมีข้อความอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อไอคนที่ชื่อชีพชูชัยบ้างหรือเปล่ามีแผนการหักหลังล่อลวงอะไรบ้างไหมเจ้าเดินก้มลงทำปากบุบมิบกับข้อความลับนั้นอย่างยากเย็นอยู่อีกนานแล้วก็ยิ้มแย่ๆไม่มีอะไรน่ากลัวนักนะ ไม่มีอะไรที่ว่าถึงการฆ่าขาแกงแกงไม่มีการต้มยำหรือมีก็ไม่รู้แฮะภาษาที่ใช้สูงมากวกไปวนมาซ่อนเงื่อนอ่านแล้วปวดหัวผมอ่านภาษาธมินได้นิดหน่อยเท่านั้นคุณระวังตัวไว้ก่อนแล้วกันเขาคาดคั้นและบังคับให้ถอดออกมาประโยคต่อประโยคอีกครั้งเจ้าเดินทำหน้าที่ล่ามของมันอย่างเต็มกำลังชีพพยายามจับเขาเงื่อนค้นหาแววพิรุธด้วยการพิจารณาของตนเองแต่มันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นกว่าการบอกเล่าในครั้งแรกของล่ามจำเป็นจะอย่างไรก็ตามมันให้ประโยชน์แก่เขามากกว่าที่จะยอมหลับตาเชื่อตามคำบอกเล่าของปรีดาหนำอย่างเดียวอย่างน้อยที่สุดเขาก็อยู่ในฐานะที่ไม่ประมาทและเตรียมและอะไรก็ตามลงจะเล่นกันด้วยกลละก้อมนุษย์อย่างชีพถ้าไม่บินอยู่เหนือสุญญากาศก็ต้องดำลึกลงไปจนถึงบาดาลกันเลยทีเดียวสำหรับกรณีนี้ปรีดาหนำเพิ่มความระแวงให้แก่เขาแล้วหล่อนอาจจะไม่เล่นไม้บิดถึงกับหักหลังแต่หล่อนก็ยังมีอะไรที่ไม่ต้องการ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมเนาะว่าไอ้บ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: แล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอ้าเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน0902927444ส่งฟรีหอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเป็นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090 292 7444 090 292 7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อย

0: บกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเจ๊เบปากแบแบเป่าแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

พี่น้องเอ้ยคันได้ยินคําเว้าขมในๆอย่าเป่าจมล่างเถื่อขมขี้เพียภายนาหากสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนมันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก้อยยังสิโอเมนอาวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคุณผู้หายและยังขี่ข้านไปไหวท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนั่งหันครับลูกใส่หลายอีเมลคนเก่าผู้เหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่โคศกไทยบ้านนาบันบานดังปีปีปากแปะแปะเว้าเวเวขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนั่งหันตะมอบตอบขานบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูจ้าทุจากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนครับมาแล้วมาแล้วเอาปุ๊บมือต้อนรับเนี่ยเราอันผู้ปากเป๋ๆว่าแวะๆมาแล้วแหมเฮ้ยปุ๊บมือต้อนรับปันผู้แท่นผู้ติเดี๋ยวนี้บ่ไอ้ว่าซั่นจักให้ตบน้ำมูแหน่ซั่นนี่เดี๋ยวนี้บ่ปบมือได้บ่เจ้านั่นน่ะตบหน้าผากได้บ่ตบบางหูได้บ่เพิ่นว่าหาลังคนว่าตบรางวัลแทนซะแม่ซะนะเป็นติ๊บผึ่งซะเนาะหรือว่าซื้อสินค้าซอยเบาบอยจังซี่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยกราบลงวางใจแฟนเพลงหญิงชายผู้ฟังทางบ้านขอบคุณที่ฟังรายการลูกไส้ยายมันบอยสุนทรชะลาส่งแรงใจมากครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบรรยากาศเป็นจังไหนแน่ทางอื่นทางอื่นครับได้หย่องได้ย่อเรื่องแดดอยู่บ่จักมือครับกับอึมซืออึมซึมละเมื่อวานอึมซึมซื่อมื้อนี้ย่อยพร้อมมื้อนี้เฮ้ยจะเป็นเป็นไปไล่ตังเนาะพี่น้องเนาะ090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันยืดเปิดผู้ใหม่ความเว้าประเทงหลายอารัมพยพอบทไปเยอะเดี๋ยวพี่น้องเสียรำคาญใจยาวสันตัวเท่เฮาก็ได้จ้วด

0: มีครับ
1: จ้าฟังกาแฟนะจ้ะ
0: ได้ครับแม่อาจจะกองครับ
1: 4กอง
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
1: มีอย่างแถมเลยจ้ะ
0: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับแม่ครับ
1: เอาเสื้อจ้ะ
0: เอาเสื้อเนาะแม่เนาะแม่คำมีคุณดีนี่เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
1: จ้ะจ
0: ้ะเอาครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
1: มือใดจะหอด
0: มือใดจะส่งสว่างเหตุงานเร็วอยู
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
0: บ้านสูงไทยก้อนคำครับ
2: เด็กซ่องยานหนวดครับผม
0: น้ำมันหนวดเอาเจ๊กระปุกครับพ
2: ่อได้ว่าซ่องยานหนวดเหรอ
0: ได้ครับเอาเจ๊กระปุกครับ
2: เอาสองปุกก่อนเราดิสูตรเย็นเด้อ
0: เอาสูตรเย็นสองกระปุกเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
2: กันครับผม
0: คุณกันนามสกุล
2: นามสกุลจันทร์รือไส้
0: จันทร์รือชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่27
0: หมู่ใดพ่อ
2: หมู่3บ้านแก้ง
0: หมู่3บ้านแก้งตำบล
2: ศรีวิชัย
0: ศรีวิชัยอำเภอว่านอนนะครับเนาะ
2: แม่ครับผม
0: อำเภอว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนครเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับผม
0: ครับพ่อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันครับ
2: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคร
1: ับ
0: บ้านศ
1: ู
0: นย์ไทย
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับผม
1: ศูนย์ไทยก่อนคำบอกค่ะบ้านก่อนคำบอกค่ะ
0: แม่นครับ
1: มันพี่สอบถามว่ากาแฟก่อนคำน่ะที่ว่าบำรุงสายตาแล้วก็ซึนแค่วน่ะค่ะอันขายกล่องละเท่าไหร่คะ
0: กาแฟกล่องละ350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
1: 4กล่อง 1,000 อัน2กล่องละ600
0: ครับผม
1: กาแฟละ
0: รับกี่กล่องดีครับ
1: เอากาแฟ2กล่องค่ะอันเนื้อหนึ่งเนื้อหนูสีฟงอันเลือกไม่เข็ดอีกที่หนึ่งด้วยค่ะอันเหลวอันมันบำรุงแม่ค่ะ
0: กาแฟเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินเข่าโคแสบนอนบ่หลับนี่สินะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่ดูแลเรื่องดวงตาด้วยแต่ถ้าอยากสายตาถ้าอยากได้ดูแลเรื่องสายตาโดยตรงก็จะเป็นตัวบำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับผม
1: อันกาแฟก่อนค่ำนี่อันบำรุงสายตาได้อยู่บ่คะ
0: ก็มีส่วนครับแต่ว่าก็ช้าๆเนาะแต่ลูกค้าหลายคนเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็สายตาดีขึ้นทั้งสิ้นแล้วครับที่ทักมาทางที่ทักมาทางเพจนี่ใช่ไหมครับสบเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ค่ะอันนั้นเป็นหนูอันนั้นสบค่ะอันนี้หนูส่งให้ในแชทด้วยค่ะเอาซ้ำกล่อง
0: ครับครับส่งมาที่แชทบ้านสมุนไพรก้อนคำเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคครับครับผมครับ
1: สวัสดีคร
3: ับ โ
0: หครับผมสวัสดีครับคุณพอพมครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: โทรจากบ้านครับก่อนค่ำบ่าวบ่อยครับ
3: ช่างยาเนี่ย
0: ครับผมพี่บอกยังแน่ครับ
3: ยาตาเอา2รถได้บ
0: ่2กระปุกได้ครับเป็น 1,200 ถ้วนครับ
3: ครับโอเคครับ
0: ครับครับพ่อครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ฮัลโหล
1: อยากสั่งไอ้ยากระใสเส้นนั่นนะ
0: อยากใส่เส้นแม่เจ้ากระปุกครับแม่เจ้ากระปุกครับ
1: เอายากระใสเส้นนั้น3กล่องเท่าไหร่ครับ
0: 3กล่อง 1,200 ครับแม่
1: ก็เอา3กล่อง
0: ครับผม3กล่อง 1,200 บาทไม่เอาหยังแถม
1: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนด้วยจ้ะ
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนแถมเนาะขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรครับ
1: จ้าจ้าไอ้ส่งพ่อมิตรฉาชุลทอง
0: พ่ออะไรนะ
1: พ่อมิตรฉาชุลทองสองชื่อฉา
0: พ่อมิตรฉาชุลทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่18
0: หมู่8
1: ตำบลฝั่งแดง
0: ตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอ
1: ำเภอธาตุพนม
0: จ้าจังหวัดนครพนมเบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะโทรเข้ามานี่เนาะ6780นี่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าเป็นกระใสเส้น3กระปุก 1,200 บาท แถมนวดร้อนนะครับ
1: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
1: จ้า
4: จ้าบ้านศูนย์ไทยก่อนครับครับ
5: ครับผมอยากสั่งไอ้สั่งยานะครับ
0: ได้ครับพ่อเอาอย่างแน่ครับ
5: ยาอย่างแบบกาแฟที่มันบ่
0: กาแฟก่อนใสเซนมีบำรุงสายตามีน้ำมันนวดครับอีพ่อสนใจเป็นกาแฟบ
5: ่กาแฟ4กล่องจักบาท
0: 4กล่อง 1,000 ครับพ่อแล้วก็มีของแถม
5: แล้วกาแฟ4กล่อง 1,000 แล้วเกี่ยวกับไขคอนี่แหละนี
0: ่แม่นครับเกี่ยวกับน้ำมันไขคอนี่แหละครับขอต่อน้ำมันไขคอ
5: นี
0: ่กาแฟนี่แหละครับพ่อครับ
5: แล้ว
0: เอา4กล่องนะพ่อเนาะ
5: เอา4กล่องแล้วก
0: ็ครับเอาอย่างแถมนึงมีน้ำมันนวด
5: น้ำมันนวด
0: ครับผม
5: น้ำมันนวดสูตรห่อนสูตรเย็น
0: โอ้เอาน้ำมันนวดน้ำสูตรร้อนสูตรเย็นคู่หนึ่ง300บาท
5: รวม
0: เป็น 1,300 บาทครับพี่พ่อของแถมอะไรพี่พ่อเอาเป็นยังเอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูเป็นแก้วกาแฟพร้อมช้อน
5: เอานั่นเอาผ้าถุง
0: เอาผ้าถุงเนาะได้ครับขอซื้อที่อยู่ได้ครับส่งคุณพ่อยังครับ
5: บ่แถวนี้บ่เคยมาเคยครับผมฟังอยู่ตลอด
0: ครับผม
5: ชื่อพ่อวัน
0: นามสกุล
5: ชูศรีโฉม
0: ชูศรี
5: โฉม
0: โฉมครับ
5: บ้านเลขที
0: ่ครับ
5: บ้านเลขที่64
0: หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
5: หมู่1
0: ตำบล
5: ลำชี
0: ตำบลลำชีอำเภอ
5: คลองไส
0: อะไรอำเภอยังกับพ
5: ่ออำเภอคลองไส
0: คลองไสกาฬสินธุ์บ่ครับ
5: ฮะ
0: อำเภอคลองไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะพ่อเนาะ
5: แม่นผู้อยู่ริมแม่น้ำซี่แหละ
0: อ๋อครับพี่พ่อครับเปิดทั่วก็เป็นเบอร์นี้ละเนาะ
5: รวมเป็นเงินจักบาทรวมเป็นเงินจักบาท
0: รวมเป็นยอด 1,300 บาทครับมีกาแฟ4กล่องมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงแล้วก็แถมผ้าถุงนะพ่อเน
5: า
0: ะ
5: เอา
0: คิ
5: ดมื้อใดดิ
0: จักส่งมื้อนี้กสิน่าสิฮอดคุณพ่อมื้ออื่นเด้อครับเด้อ
5: เพราะว่าผมไปฟังไอ้วิทยุตลอด
0: ครับพ่อได้ครับเดี๋ยวขนส่ง
5: ทางที่ผมมาส่งอีกทีนะ
0: ทางของ
5: ใช่ที่ผมมาส่ง
0: กะห่างๆอยู่พ่อห่างๆอยู่ขึ้นมันไอ้พี่น้องยังหาฟังบ่ทันได้อีกใดติครับ
5: โอ้ยผมฟังอยู่ตลอดด้วยล่ะ
0: บ่แต่ว่าทั้งย่างตลาดหลายอยู่เด้พ่อทั้งย่างตลาดครับของใช้กระโดนโดนมาเถื่อ
5: เอาอะไรกันนะ
0: ครับพ่อขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อวันเด้อ
5: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีคร
6: ับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: องมีคนทำละ
1: ได้ครับได้ครับแม่ขอบคุณหลายๆครับลูกขออย่ารับสายสอนเด้ออีแม่วางสายแน่
0: จ
1: ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนครับครับครับผมพ่อหน่อย
2: สร้างกาแฟไหมเด้อ
1: กาแฟเอาจักกองพ่อหน่อย
2: เอาอันแปดกอง
1: กาแฟ8กล่อง 2,000 บาทคือสั่งหลายแต่กินแล้วไข่บ
2: ่พอกาแฟแถมเด้อ
1: แถมเป็นกาแฟเนาะพ่อเนาะ
2: ครับผม
1: กินแล้วได้ย่อนได้ย่อนเนาะพ่อเนาะสุขภาพแข็งแรงดี
2: ครับพ่อบอกอยู่แต่ว่าอันกระจายเจนกินบ่ไหวเลย
1: มัน
2: ย่างบ่ได
1: ้กระไสเส้นมันจะทําปฏิกิริยาในช่วงแรกเพราะเฮาเป็น
2: มันไหลโพดนะใครเบิด
1: ลูกก็ยังบอกอยู่ว่าให้กินเดี๋ยวๆฟังก่อนกระไสเส้นนี่มันจะปวดในช่วงแรก 2-3 วันเฮากินยาแก้ปวดคู่หลังจากนั้นมันสิเบาลงเรื่อยๆ
2: กินเกือบเบิดกล้องมันยังปวดอยู่เด้อเนี่ยฮะ
1: แสดงว่าเขาเป็นหลายพอแล้วมันสิค่อยเบาลงเด
2: ้มันเป็น
1: ไม่ไม
2: ่จนในห้ออัน
1: อากาศปวด
2: มันกระจัดใจแทงเลยแล้ว
1: อากาศปวดนี่มันจะเริ่มจากนักแล้วก็เบาลงอีพอต้องกินต่อหมายถึงว่ามันสิได้ไรมันสุดไหมมันสิได้ไรสุดไหมพอได้อีพอเอาเป็นกาแฟแปดแถม
2: เด้อ
1: แถมกาแฟเอาเพียงยังพอเพียงยัง
2: ขอเพียงหนึ่งเด้อ
1: ครับผมเพียงยังครับพ่อ
2: ของสุรพลหนาวจะตายอยู่แล้วเด้อ
1: หนาวจะตายอยู่แล้วเนาะพ่อเนาะ
2: ขอรูปเจ้าน้ำเนี่ย
1: ขอรูปด
2: ีเจขอรูปแม่หางน้ำเนี่ย
1: ได้ครับพ่อครับลูกไส้จัดส่งขอบคุณครับพ่อหน่อยสุขภาพแข็งแรงครับ
2: ครับผม
1: อันสูตรขวัญอวยพ่อเนี่ยจักหน่อยนี่นะ
2: แค่นี้แหละเด้อ
1: จ้าพ่อจ้า
2: ครับครับ
1: ครับผมอีพอเราเป็นหมอสูตรขวัญอาจจะบ่ค่อยได้ยินเสียงเท่าใดกระไสเส้นนี่จะเล่าให้ฟังนะครับกินทีแรกเนี่ยมันสิปวดเพราะอยากย่นทิมพุละมันมีผัวของแม่ใสเราเป็นมาหลายปีครับไปหาหมอหลายหม่องกับบ่ไข้นะบ่าวบอยก็บอกอยู่ว่ากระไสเส้นนี่มันสิไหลเด้อมันสิขับโรคเด้อให้กินนะครับในส่วนของยาแก้ปวดคู่เลยแล้วมันสิคอยเบาลงเรื่อยๆเดี๋ยวผมน่าจะมีนะครับในส่วนของคลิปนี้อยู่เดี๋ยวสิเปิดซูฟังครับหมายถึงว่ากระไสเส้นนะฮะอย่างเดียวนะอย่างอื่นนี่จะไม่มีผลแต่กระไสเส้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นมะหลายเป็นมะโดนมันจะกระทุ้งพิษภาษาหมอเอื่นกระทุ้งพิษบานเฮาเอื่นไลนะฮะกระทุ้งพิษหรือว่าขับโรคครับภาษาหมอเขาเรียกอย่างนั้นสวัสดีครับคุณนิตยาครับ
3: พี่สั่งกาแฟหน่อยจ้ะ
1: เอากาแฟกี่กล่องครับคุณพี
3: ่4จ้ะ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณพี่เอาอะไรแถม
3: ผ้าขนหนู
1: ผ้าขนหนูเน
3: า
1: ะเล
3: ือก
1: สีน้ำตาลเนาะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: ขอเพลงอะไรค่ะ
1: เอาเพลงอะไรจ้ะ
3: รักข้ามโขงของไผ่
1: รักข้ามโขงของไผ่นะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับ
3: ค่ะ
1: ครับพี่สุขภาพแข็งแรงครับ
3: ค่ะพี่ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวหลายๆกันละกันนะครับที่ช่วยอุดหนุนเบาบ่อยเป็นข้ออักเสบนะครับแม่หรือว่าบานเฮาเอื่นว่าบัดวัดลงข้อพูดไปต้องจิบน้ำอุ่นไปนะครับอาจจะมีไอมีอะไรต้องขออภัยเดี๋ยวฟังนะฮะลองฟังเมสัยแล้วบอกแล้วบอกดีนะครับเกี่ยวกับกระไสเส้นเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่เคยทานเดี๋ยวลองฟังคลิปเมสัยเบิ่งครับ
4: สวัสดีครับเมสัย
5: จ้าวันนี้จ้า
4: ครับ
5: บอย
4: ครับผม
5: เนี่ยสั่งอันน้ำมันนวดได้เด
4: ้
5: อ
4: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
5: เหมือนเดิม
4: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
5: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
4: ได้ครับได้ครับ
5: เอามาล่ำมือง่วนหน่อยแม่สั่งหน่อยเด้อ
4: มาล่ำก่อนได้แม่
5: เอาอันถ่ายเปิงซึง
4: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เน
5: า
4: ะ
5: นั่นน่ะ
4: บ่าวเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
5: กาแฟยังอยู่
4: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย่อนได้ย่อบ
5: ่ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่อยแม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
4: ่ครับแม
5: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั่นขาบานแม่ยกขาขึ้นเบิ่งว่ามันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ่
4: อือ
5: คิดว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่หัวเขา
4: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ำเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
5: แม่นแม่น
4: มัน
5: จากเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขายกเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขานี่เฮานอนสั่นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกําลังกายเนาะมันสิดังเกียกกวักเกียกมันสิดังกวักเกียก เออดีดีดีดีกาแฟนี่ดียอมรับจ้ะ
4: ค่ะแม่
5: เลยบอกให้พ่อฟังละโอ้พ่อกาแฟนี่แล้วก็ดีดิพ่อแล้วก็ย่องน้ำมันนวดเจ้าก็
4: บ่น้ำมันนวดนี่พ่อย่องเลยเสีย
5: ยากระใช้เส้นก็น้ำมันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระใช้เส้นดีลี
4: โอ้แต่ละว่าชีวิตเลยมันว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วมันว่าที่แรกกินแล้วมันไล่มันปวดมันว่าก
5: ินดิกินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสั่งผ้าขบไปหาหมอเลยละว่า
4: บัด
5: ละว่าขบเคยเป็นแน่นี่ละว่ามันไล่เนาะที่แรกที่แม่ว่าหอยบก
4: แม่
5: บ
4: อ
5: กตามันไหล
4: แม่นครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับยั้งเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี
5: ่บ่บ
4: ่ได้ก็สิกินเด้ออ่าแล้วว่าแล้วอยากกระใสเส้นมันบ่ได้กินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระใสเส้นนะครับ
5: จ้า
4: เนาะ
5: บ้านนี้บ้านนี่แม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเฮ็ดทั่วบ้านมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูหนูสันแม่คือเป็นเคียงเคียงหลังสันแม่นั่งสิบุได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านั่งเฮ็ดเปียกนั่งแม่เฮ็ดของขายเพชรขัวทั่วนะนั่งขัวทั่วนั่งเบิดมือเนาะเบิดงานเพราะว่าแม่มันคนพิการต้องนั่งงานนั่งของแม่มันแม่ย่างไปใส่ทางอื่นบ่ได
4: ้ครับผม
5: บ้านนี้ร้านมันมานวดหายมานี่ให้บ้านนี้ย่ายอยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองหนองดูว่าสั่นบันเจ้าขึ้นลูกปองแยงขึ้นบันว่าสั่น
4: นั่นคุณบอกโอ้โหดีใจดีใจเห็นอีพออีเมย์กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจนะแม่
5: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดีดี
4: แล้วก็สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพต่อหนึ่งได้เลย
5: ดีเนี่ยรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินกินลองเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าซั่นแม่ว่าก
4: ิน
5: ลองเบิ่งที่บ้านเนาะพอแม่มันสิยังบ่กอกแกกกอกแกกนะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแม
4: ่ครับ
5: นุ่มบ่มันเสียงมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าหัวซึกว่ามันบ่อ่อนบานปกติแม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเบิดมือเวลาห้าลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงมันสิลูกมันถึงไปยากแม่
4: บ้
5: านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ล้อเละล้อเละเลยแม่ก็บ่ได้ชวนให้พ่อฟังว่าหัวเขาข่อยลั่นกบแกกบแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี้โดนละเด้แต่กินกาแฟน่ะแต่ว่าอู้สิพยายามสิพยายามดีๆยอมรับว่าเออตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั่นดีหลาย
4: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด
5: ้อครับคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
4: ็
5: เลยว่ารู้สึกว่าสุขภาพจิตของก็เออดีขึ้น
4: แม่นๆกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
5: แม่นมันสิบ่งดเงียบมันสิบ่อันนี้เนาะ
4: จ้าแม
5: ่มันสิอารมณ์ดีมันสินี
4: ่จ้าแม่
5: พอร่างกายนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดเทื่อผู้เดียวนั่งเทียฟอนแซงหอดมอลั่นจะเปิดเพิ่นเด้อฟังดี
4: นั่นเห็นบ่เฮาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
5: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
4: ้ครับแม่ครับ
5: แต่ว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นุ่มบ่อย
4: นั่นแล้วนั่นแล้วครับผมค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลำดับเนาะ
5: ดีขึ้นเป็นลำดับแม่น
4: จ้าแม่โอเคค่ะแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับสวัสดีครับ
0: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902922

าจะตายอยู่แล้ววาสันอีพอขอมาขอบคุณหลายๆกันละกันครับที่เป็นกำลังแรงใจให้กันอยู่ตรงนี้ต่ออีกจังหนึ่งเงินเพลงเนาะพี่สาวนะครับคุณพี่นิตยาแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมารักข้ามโขงของไผ่พงศธรมวนซืนโฮแซลครับกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้กับหนุ่มบอยสุนทรชัยเดี๋ยวจบเพลงนี้มาคุยกันต่อครับ

0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
1: สั่งยาสั่ง
0: ฮัลโหลครับเห็นแม่โทรมาว่าได้รับสายแม่สั่งยาบ่หรือกดเบอร์ไว้ก่อน
2: โอ้ยบอกบอกให้กิฟบอกให้กิฟกดเบอร์ตัวแล้วใช้บ้านแม่ว่าสิสั่งกาแฟนะ
0: เอาอีเมลจากกล้องครับ
2: เอามาลองเบิ่งกล้องหนึ่งสักวัน
0: ได้ครับกาแฟ1 กล่อง350 บาทส่งคุณแม่อะไรครับ
2: แม่กุญชัยบุตร
0: แม่ปุณชัยบุตรบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
2: คุณจุนคุณ
0: แม่กุลเนาะก่อไก่สรุลอลิงเนาะ
2: บอลลิงเหรอเนาะหนู
0: อ๋อเนาะหนูกุลหมูนี่เนาะชัยบุตรเนาะ
2: จ้า
0: หาบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
2: 61
0: 61หมู่ที่
2: หมู่ที่ 4
0: ตำบล
2: ช่างถอน้อยหัวตะพาน
0: ช่างเขาน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
2: จ้าจ้า
0: ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
2: ไปยูได้วิทยุแล้วฟังจูมือโรดจังหวัดสิตังมาสีลบนาวัดตันดอก
0: ได้ครับแม่กุลครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่
2: กาแฟบ่ใส่น้ำตาล
0: เมนกาแฟบ่ใส่น้ำตาลครับแม่ตอนนี้คนมีสุขภาพครับ
2: ตีนเท่าเนี่ยมันอันนี้ว่าจันเพราะว่ามันเจ้าฟังอยู่ที่
0: ครับ
2: แต่เลยตังนะมูพันธรรมนะมูพันธรรม
0: ครับแม่ครับกาแฟเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเขาเสื่อมเขาบ่แสบนอนบ่หลับจังสินะครับแม่เอาไปรับประทานได้
2: หลายหลายทางอื่นฟังเบา
0: จ้าแม่ก็จะกินแล้วม
2: ั้
0: งครับแม่
2: เออเท่านั้นล่ะแม่
0: จ
2: ะ
0: ได้สวัสดีครับสวัสดีจ้า
2: จ้าจ้าฟังเพลงตลอดล่ะ
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงไหนบ่ล่ะขอได้เด้
2: เก็บที่พี่เก็บน้ำบ้านเฮาพี่ขอเพลงอย่างแม่ก็แห่งฟังเพลงดี
0: จ้าฟังเพลงไหนฟังเพลงไหนขอได้
2: อันเพลงอย่างก็อันเพลงอันมาล้ำอัน
0: ครับผม
2: ยังก็ซื้อมาจากไหนก่อน
0: มาล้ำไหนแม่มาล้ำหนีข้าบ่
2: สากเขาขาล้ำดินน่ะนะ
0: ฮะ
2: ข้าเองมาล้ำเขาสากบุญเขาพาล้ำดินน่ะนะอันแม่เลี้ยไปตองอยู่ทางต้นไม้น่ะ
0: โอ้เขาประดับดินนี่แม่อยากสร้างบุญเขาประดับดิน
2: ค่ะ
0: โอเคครับครับเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
2: จ้าจ้าจ้า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่
2: จ้าบุญรักษา
0: สวัสดีครับ
3: กาแฟมาส่งไหนจะกล่องไหมลูกได้เห็นมาส่งกล่องเดียว
4: ส่งครับแม่อีแม่เคยสั่งไป
3: แม่อยู่บ้านโอเคน
4: แม่ชื่อว่าจังไหนครับ
3: แม่นิ่ม
4: แม่นิ่มนามสกุลยังครับ
3: ไปเดือน
4: นามสกุลไปแดน
3: ไปเดือนไปเดือน
4: ไปแดน
3: ตำบลน้องแสน
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
3: บ้านเลขที่155
4: มึงหาหาหมู่ที่เท่าไหร่ครับแม่
3: หมู่ที่
4: ตำบล
3: น้องแสนอำเภอวาปี
4: ตำบลน้องแสนเนาะหนูเนาะ
3: จ้ะ
4: อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนาะแม่เนาะ
3: แลนมากเลยเสียนบางกระดำกับอยู่กับคนทางแล้วลูกบันเทิงกันเลยแม่อยู่คนทางอยู่กับคนทางกุศลศาลเลย
4: ครับลูกบ่ได้เรียนส่งเองลูกส่งทางไปรษณีย์เดี๋ยวเขาจะโทรหาแม่เด้อให้แม่รับสายไปรษณีย์เด้อ
3: จ้า
4: 1 กล่อง350 บาทนะครับแม่
3: จ้า
4: เดี๋ยวลูกจัดส่งออกแม่รอสินค้าประมาณ2-3 วันนะครับเด้อ
3: จ้า
4: อีแม่ขอบคุณหลายๆครับ
3: โอ้แม่เดี๋ยวมาล้อมึงซื้อเหรอคนดีที่แจ้งต่อ
4: ได้ครับแม่นิ่นครับ
3: จ้า
4: อีแม่
3: ครับ
4: แ
3: ล้วลูก
4: ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับผม
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับผม
6: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อม

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 4444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งผ่อนคลายดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซั่นดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยแท้เงาๆเออกระสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนั้นช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุ

เดือนรับคูปองสินค้าและบริการบีควิกบีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนบีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคูปองสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ช็อคอัพเบรกน้ำมันเครื่องร้อนแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน10เดือนกับบัตรที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่บีควิกสาขาโรบินสันสกลนครสอบถามเพิ่มเติมโทร1153บีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคูปองสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ช็อคอัพเบรกน้ำมันเครื่องร้อนแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน10เดือนกับบัตรที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่บีควิกสาขาโรบินสันสกลนครสอบถามเพิ่มเติมโทร1153บีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคูปองสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ช็อคอัพเบรกน้ำมันเครื่องร้อนแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน บีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคูปองสินค้าบีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคูปองสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ช็อคอัพเบรกน้ำมันเครื่องร้อนแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน10เดือนกับบัตรที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้

าดไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ชงอัดพับเบรกน้ำมันเครื่องล้อแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน10เดือนกับบัตรที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่บีควิกสาขาโรบินสันสกลนครสอบถามเพิ่มเติมโทร1153บีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคืนสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ชงอัดพับเบรกน้ำมันเครื่องล้อแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน10เดือนกับบัตรที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่บีควิกสาขาโรบินสันสกลนครสอบถามเพิ่มเติมโทร1153บีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคืนสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ชงอัดพับเบรกน้ำมันเครื่องล้อแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน10เดือนกับบัตรที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่บีควิกสาขาโรบินสันสกลนครสอบถามเพิ่มเติมโทร1153บีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคืนสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ชงอัดพับเบรกน้ำมันเครื่องบีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคืนสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ชงอัดพับเบรกน้ำมันเครื่องล้อแม็กระบบแอร์และอื่นๆก็ผ่อนได้ 0% นาน10เดือนกับบัตรที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ที่บีควิกสาขาโรบินสันสกลนครสอบถามเพิ่มเติมโทร1153บีควิกผ่อนชำระ 0% นาน10เดือนรับคืนสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นยางแบตเตอรี่ชงอัดพับเบรก

สถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mưa nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sang là xoáng mưa nữa
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหันละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจ

0: ถูหนวดกระพอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ

ดีค่ะเภสัชมูดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนข้ามสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งเบาไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการ

0: ตามหาสายแน่นนะครับหนึ่งงานเพลงเพราะๆส่งตรงถึงกันพี่น้องครับเดี๋ยวอาจจะได้เป็นรายการเทปนะครับต่อจากนี้เพราะว่าอุดรไฟดับครับจริงๆเพิ่นแจ้งว่าอยู่ในโซนเชียงยืนแหละแต่บ่ได้แจ้งโซนบ้านผมแต่วันนี้พอดับแล้วเขาดับพร้อมกันเลยนะเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานนะจนฮอด 4:00 นแล้งพุ่นล่ะนะฮะก็น่าจะได้ใช้คลื่นของน้องกุ้งนางนะครับเป็นแม่ขายไปซะก่อนในวันนี้นะฮะซึ่งน้องกุ้งนางจะมาเข้าสดช่วงเที่ยงครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องกุ้งนางเพิ่นมีภารกิจอยู่ที่แหลกว่าเสียน้องมาเข้า 10:00 นบ่ได้บ่ทันเพราะว่ามันปุ๊บปั๊บจูจาหาเรียนเพิ่นมีโปรแกรมเพิ่นไว้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังรายการอยู่โทรได้ตลอดนะครับ0902927444ถ้าหลังจากนี้จะเป็นรายการเทปนะครับอีพออีเมลกระทั่วหาบักหลาได้เลยเด้อ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจากันมาได้เลยผมกำลังโหลดเทปไปที่คลื่นของน้องกุ้งนางตอนนี้ไฟเหลืออยู่ประมาณสักแบตสำรองผมเหลืออยู่ประมาณสัก3ขีดนะครับซึ่งก็น่าจะได้ประมาณสัก 30-40 นาทีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ไฟตกมันศูนย์เลยนะครับไฟไม่เข้าเลยนะอาจจะหมดเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไฟตกซื่อๆเนี่ยครับยังมีกระแสไฟมาเลี้ยงเรื่อยๆนี่มันก็จะได้เป็นชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศูนย์แบบนี้เลยผมยังไม่เคยเจอนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสำรองไฟตัวใหม่ด้วยก็น่าจะได้ประมาณสัก40นาทีนะครับนาซิฮอด 11:00 นเหลือหันบ่ฮอดจังไดกะเดี๋ยวจะนะครับรีโมทไปที่คลื่นน้องกุ้งนางให้เป็นแม่ข่ายในช่วงถัดหลังจากนี้ไปแล้วก็กุ้งนางเข้าสดเที่ยงเด้อครับเด้ออุดรนิมิตซีรีส์เลยล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่าเครื่องดับแล้วไฟดับตัวเครื่องทรงบ่มีเครื่องสำรองไฟครับผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะยานไฟกระตุกนะครับเนาะผู้เฒ่าหลงไหลครับงานเพลงมวลๆฝากต้อนกันต่อครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444อีพ่ออีแม่โทรมาเบอร์นี้เด้อเดี๋ยวขอหยัดรับสายคุณพ่อพงเพชรสกรสวัสดีครับพ่อพงเพชรครับสวัสดีครับพ่อพงนุ่มบ่อยครับพ่อนุ่มบ่อยครับ
1: ผมอยากสั่งกาแฟครับ
0: เอาจะกองครับพ่อ
1: 8กล่องครับ
0: 8กล่อง 2,000 บาทพ่อเอาอะไรแถม
1: เดี๋ยวจะขับขึ้นไม่ขึ้นดังจวดๆจริง
0: ๆครับ8กล่อง 2,000 อีพ่อเอาหยังแถมครับ
1: ผมมีหยังเนี่ยครับแถมนะครับ
0: มีกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุหรือจะเลือกรับเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือผ้าห่มก็ได้ครับของขวัญชิ้นใหญ่แต่ถ้าเอาชิ้นเล็กก็จะได้2ชิ้นอย่างพวกน้ำมันนวดผ้าถุงเนี่ยก็จะได้2ชิ้น
1: โอ้ค่ะน้ำมันนวดได้2ชิ้นบ่คร
0: ับ แม่นครับ2กระปุกครับพ่อ
1: ผมสั่งเพื่อญาติผมในฐานะครับ
0: โอ้กระสันก็เอาน้ำมันนวดคนละกระปุกก็ได้ตัวแถมนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับครับเอาสูตรเย็นนะครับเนอะ
0: สูตรเย็นทั้งสองนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ขอภาพขอรูปการนะครับเนอะ
0: ได้ครับขอรูปดีเจน้ำ
1: ทั้งสองอันนั้นแหละทั้งสองคนนั่นแหละครับ
0: ครับพ่อฟังเพลงอย่างบอพ่อพงเพชร
1: ครับ
0: อีพ่อฟังเพลงอย่างบออยากฟังเพลงอย่างบอ
1: ฟังเพลงอันแม่ไม้ไปแดงครับ
0: แม่ไม้ไปแดง
1: ของสปปเล่านะ
0: ของสปปเล่าได้ครับได้ครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด
1: ้อวันเสาร์ได้รับบ่ครับวันเสาร์น
0: ี่แมนๆครับถาดพนมเห็นงานเร็วอยู่ครับพ่อ
1: ครับครับแต่ตะโกนเขามาว่าๆอยู่ครับ
0: ครับพ่อครับ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีพ่อผมหลายๆเด้อนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ใครแต่ว่าอากาศมันบ่ฮ้อนครับบ่บ่อยนี่นั่งจัดรายการอยู่ได้ไฟกับใครอยู่ซาดไฟสายไว้แล้วซื้อไฟสายมาใหม่มันหุงดีดีนะครับเนาะเป็นไฟใช้ความสว่างจ้าคักแน่อยู่ว่าสันต่อไปนะครับเอาก็จัดจนที่เรียกว่านะครับไฟดับย่ำใดหมอดย่ำใดก็ไปจากกันย่ำนั้นแล้วพี่น้องเลิกกันจะเป็นรายการเทปแต่ตอนนี้ยังเป็นรายการสดอยู่โทรมาได้เรื่อยๆนะครับ0902927444เดี๋ยวแม่ไม้ป้ายแดงฟังต่อเพลงนี้เด้ออีพอเด้อ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นกาน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูกอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ม้ไผ่แดงนะครับปุ้ยคักแน่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์เป็นแม่ไม้ไฟแห้ง
0: โทรหากันได้เลยครับ090-292-7444 090-292-7444 อุดรธานีไฟมาละเด
1: ้
0: อดีใจไหล
1: ไอ้หู
0: คักแน่อยู่ดิ
1: จริง
0: 090
1: แล้วสิหับได้บ่
0: 292
1: อยากถามพ่อ
0: 7444 090-292-7444
1: บ่แม่นของใหม
0: ่เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณนันทิดา
2: ค่ะสั่งยาอะไรนะที่เป็นกระใสเส้นนะคะ
0: กระใสเส้นกระปุกละ450 บาทเอากี่กระปุกจ้าก
2: ระปุกนึงมีกี่เม็ดคะ
0: มี30 เม็ดจ้า
2: ต้องทานยังไงคะ
0: ทานหลังอาหารเช้า2 เม็ดหลังอาหารเย็น2 เม็ดครับ
2: อ๋อโอเคค่ะ
0: เอากี่กระปุกจ้าพี
2: ่เอา2 กระปุกแล้วก็กาแฟกล่องนึง
0: กาแฟ1 กล่อง350เป็น 1,250 บาทครับพี่มีของแถม1 ชิ้น
2: เอาของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนค่ะ
0: แถมนวดร้อนเนาะที่อยู่เดิมเนาะพี่นันทิดาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับพี่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
2: ขอเพลงให้คุณยายหน่อยค่ะ
0: ได้เลยเอาเพลงอะไรจ๊ะ
2: เอาเพลงสะอื้นบนรถทัวร์นะคะ
0: สะอื้นบนรถทัวร์เดี๋ยวรอ1คิวนะจ๊ะเขาขอความรักเหมือนควันบุหรี่ไว้ต่อความรักเหมือนควันบุหรี่นะ
2: ได้ค่ะ
0: ครับฝากขอบคุณคุณยายด้วยนะครับพี
2: ่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแรงจิตขอบคุณแรงใจจากขี่จากนองเฮาสุมองสุบอลสุมุมสุแจนั่นละนะครับอีเมลรั่นครับจากข้างแกงสนามนั่งอีเมลผมนะครับสั่งเป็นกาแฟอากาศใสเส้น2นวดเย็น3กระปุกนะครับก็คือราคา 1,050 บาทเดี๋ยวผมบอกลงหัวราคานะครับแถมเป็นนวดน้ำมันเขียวนะครับโอเคครับแม่เป้าหลายไซส์ต่ำกันบ้างหันสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีจ้า
3: สั่งยาแคปซูล
0: ยาแคปซูลมีกระใสเส้นกระบำรุงสายตาเอาอันใดครับผม
3: เอากระใสเส้นค่ะ
0: กระใสเส้นกระปุกละ450 บาทเอาจักกระปุกดีจ้า
3: เอาลองเบิ่งจักกระปุกค
0: ่
3: ะ
0: ได้กระปุกเดียวกระทรงครับทรงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มด้วยเอาแนวอื่นน้ำบ่อน้ำมันนวดกาแฟลองเบิ่งบ่หรือลองแต่กระใสก่อน
3: ลองกระใสก่อนค่ะ
0: กระใสเส้นถ้ากินแล้วช่วงแรกวัน2วันแรกมันปวดให้กินยาแก้ปวดคู่แล้วมันสิค่อยเบาลงเรื่อยๆนะครับมันจะทำปฏิกิริยากับร่างกายภาษาหมอเขาเรียกว่ากระทุ้งพิษหรือขับโรคบ้านเฮาเอิ้นมันไหลนะครับเด
3: ้อมันสิบ่ได้มีจักโดกบ่นะคะ
0: บ่แล้วมันสิค่อยเบาลงเรื่อยๆนะครับนะจ้าบอกไว้ก่อนบางคนก็ปวดบางคนก็ไม่ปวดขึ้นอยู่กับพยาธิของแต่ละคนบ่คือกันอ่ะขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณหยังครับ
3: คุณวิมลทองรักค่ะ
0: คุณวิมลนามสกุลทองรักรักล่อเรือไม่ทันอากาศกอไก่สฤศีกาลันนี่แหละครับ
3: ค่ะ
0: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: บ้านเลขที่98
0: 98หมู่ที
3: ่หมู่ที่8
0: 8ตำบล
3: ทรายมูล
0: อำเภออ
3: ำเภอพิบูลมังสาหาร
0: พิบูลมังสาหารใกล้ๆบ้านจอนนี่มือปราบตัวนี้เนาะ
3: บ้านเหมือนหน้าชุมชนด้วยค่ะ
0: ครับผมบ้านหน้าชุมชนใดครับผมเบอร์โทรกับติดต่อคุณพี่เบอร์นี้เนาะ
3: ค่ะ
0: คุณพี่หรือคุณแม่ผู้เสียงคือผู้สาว
3: คุณแม่ค่ะโหกิกลัวน่ะค่ะ
0: ป้าเสียงว่าเป็นผู้สาว30กว่า
3: บ่บ่ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับแม่วิมลครับเดี๋ยวสิได้ลงว่าเป็นแม่ซั่นน่ะแม่วิมลหั่น60กว่าต้องเอิ้นแม่แล้วเอิ้นพี่บ่ได้แล้ว
3: ค่ะ
0: จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับแม่
3: ค่ะสวัสดี
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับคนดูแลสุขภาพดีสังเกตคนเฒ่านี่สิเสียงเฒ่าเด้เพราะว่าหยังผังผืดแน่ข้อในมันสิเสียงเครื่อเสียงหยังนะครับแต่ถ้าคนอายุเยอะแล้วยังเสียงใสอยู่แสดงว่าคนอายุหลายคนนั้นเพิ่นดูแลสุขภาพเจ้าของดีนะครับเนาะแม่รันจะแกล้งสนามนางขอมาบักลาทรงต่อเลยแม่บุรีพ่นออกแล้วควันทังก็เลยหายเสียดายเด้ความรักอยากสูบเอาขึ้นใดหายไปเลื่อนไปจอยไปว้อยว้อยพอได้กลิ่นลูกข้อบ่มีตะวันลินนี่โว้ยสไลเดอร์สไลเดอร
4: ์บุรีพ่นออกแล้วลมทังก็เลยหายเสียดายเด้ความรักอยากสูบเอาขึ้นใดหายไปเลื่อนไปจอยไปว้อยว้อย

0: มารู้ตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค่อนซ่อนไก่ตีนเป้มเป๊ะเป้มเป๊ะบืนขึ้นกระมืนลงนี้แล้วนี่ละน้อแน่ว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์โตมันหักต่ำแม่นสิตัดไม่คำแสนสิปั๊มไม่อยู่สู้ขึ้นกับบ่ถึงเมื่อเจอปัญหาหมดปัญญานั่งอุราวันไหวพยุงหัวใจดวงที่โสมเหลือที่เพิ่นว่าโอ้ยจะแม่นคักแน่แต่ว่าเศร้าสูบได้ก็ดีเด้อบุหรี่ครับนอกจากมันจะทำให้เป็นโรคปอดโรคมะเร็งแล้วสำคัญสุดมันเฮ็ดให้บักใบตายเร็วกว่าปกติครับ บุหรี่นี่ตัวร้ายว่างั้นอีแม่ผมโทรมาหลังไม่ผมก็ตกใจบ้าว้ายว่าสันแม่กินกาแฟแล้วแม่คือบ่ทายว่าสันปกติอันก่อนกินกาแฟแม่ทายดีได้มื้อละ 4-5 เที่ยวว่าสันว้าย ทายมื้อละ 4-5 เที่ยวแต่คนท้องเสียก็บ่ทายหลายฝันนั่นแม่สันดอกตอนนี้เด้ตอนนี้แม่ก็ทายหน่อยลง 5:00 น 6:00 นแม่ก็บ่ได้ลุกเข้าห้องน้ำคือเก่านั่นแสดงว่ามันปรับสมดุลลำไส้คุณแม่แล้วเนาะแม่เนาะอือคายเวลา 4-5 รอบแม่ลองไปตรวจเบิ่งเด้อไทรอยด์บ่ไทรอยด์เป็นพิษมันจะขับโรคนะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อ้าวหวัดดีครับตอบอยขอฟังเพลงนะครับ
0: เอาได้ตัวละครับเอาเพลงหยัง
1: ของมันเป็นของขวัญครับ
0: ของมันเป็นของขวัญเต
1: ครับผม
0: ลองได้บ่ลองได้บ่ลองจักหน่อยดูเอาคันลองได้เดี๋ยวสิเปิดให
1: ้โอ้ยคันลองไว้ต้องว่าไว้เอ้ย
0: เอเอาต้นฉบับบ่สอนสินชัยบ
1: ่ครับผมสอนสินชัยครับ
0: ครับครับได้ครับได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวรอคิวเด้อไอ้เด้อครับคุณพิทักษ์ครับหวัดดีครับหวัดดีครับอันนี้ก็จักอ้ายจักพ่อดอกนี่เสียงเราคือผู้เบาเนี่ยแต่ว่าฟังเบิ่งเสียงในความมีความเครือเครือนี่ก็น่าสิอายุแน่พอสมควรเนาะเคยเอิ้นอีพ่อผู้หนึ่งสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่ผมไปขายของนั่นพี่บุญมาเนาะเพิ่นโทรหาล่ะเพิ่นได้แล่นส่งเองมันบ่อ้ายๆว่าสั่นเสียงเราก็เด็กหน่อยแฮงอยู่ตรงนี้เนี่ยไปฮอดเหรอว้ายเราสิ7

นะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนบ่ลืมที่มาบ่ลืมที่ไปครับบ่อยสุนทรใช่เกิดขึ้นได้กะย้อนนะครับพี่บุญมาพันดวงหลายคนสงสัยว่าแม่นบ่อยสุนทรใช่กับบ่อยมีบุญมาผู้เดียวกันบ่ว่าซั่นผู้เดียวกันครับตะกี้ก็อยู่น้ําอ้ายเพิ่นน่ะล่ะบัดนี้ลาออกมาอยู่บ้านเพราะว่าลูกสิเข้าม .1 น่ะตอนนั้นน้องแพ้ว่าสิเข้าม .1 สิจบป .6 แล้วว่าซั่นเถาะมันบ่มีผู้เบิ่งแย่งลูกลูกกําลังเป็นสาวนะครับก็เลยขึ้นมาอยู่บ้านแล้วก็เลยมาเลี้ยงควายโอ้ยควายงามตอนนั้นกำลังราคาพุ่งใน4ปีขึ้นหลังเนี่ยพุ่งกันบ่จังว่าเฮาซื้อแพงแพงอีแม่เออบัดจังว่าเฮามาเลี้ยงคักๆเว้ยลงบัดนี้ลงว่ามันเฮ้ยซื้อมื้อนี้ซ้ำกันกับควายเนื้อเอาโลดนะครับเนาะก็เลยได้มาถามหาแนวเฮ็ดจนมานะครับเป็นบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่แหละก็ต้องขอบคุณครับที่ต่อยอดมาจากพี่บุญมาพันดวงนั่นแหละนะครับเห็นกันกระทักทายนะครับให้ความเคารพอายไส้อย่างสูงคือเก่าวันเกิดเล่ากะอวยพรวันเกิดเล่าไปแล้วล่ะให้สุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนเพิ่นถือว่าเป็นครูเป็นพี่ไส้เป็นต้นแบบเป็นทุกสิ่งอย่างครับพี่บุญมานี่ผมบอกเลยว่าคนดีครับแน่นอนนะครับบ่าวบอยมีมือนี้ได้ก็เพราะบุญมาพันดวงอันนี้บ่ลืมบุญลืมคุณครับก็บอกกับไอ้เพิ่นอยู่ซ้ำลูกเต่าออกเฮือนเด้อไอ้เด้อเอื่อยเด้อนะฮะอยู่ใส่กะฮักกะเพียงกันคือเก่าสนับสนุนกันคือเก่าเด้อสันดอกคำสัวคำขมคำปล่อยนี่บ่มีจากปากนุ่มบ่อยแน่นอนสำหรับผู้ชายที่ชื่อบุญมาพันดวงยกไว้เนื้อหัวย่อไว้เนื้อเกลานะครับสำหรับไอ้ไส้สุขสันต์วันเกิดพี่บุญมาด้วยนะครับ

ปิดเบรกไปเลยแล้วกันนะครับไหลต่อไหลต่อของมันเป็นของขวัญปิดเบรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังนิยายธรรมะหลังนิยายธรรมะเดี๋ยวเฮากลับมาเจอกันนะครับ090 292 7444 090 292 7444ครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

0: รัก
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกระเป๋าที่นี่นะครับ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

0: ทั้งคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mưa nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sang là xoáng mưa nữa
1: bố mi đó
0: khóc khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: หุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

องชั่วโมงผ่านไปท่านพระครูก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะง่วงพยาบาลสองคนนั่งสับประงกอยู่ใกล้อาสนะเพราะเหนื่อยกับงานมาทั้งวันนายขุนทองแวะเวียนมาดูหลายรอบครั้นเห็นว่าคนที่ง่วงเหงาหาวนอนเป็นพยาบาลแทนที่จะเป็นหลวงลุงของเขาจึงโวยวายลั่นกุฏิฟ้าถล่มฟ้าถล่มแล้วคุณพยาบาลตื่นเถอะพยาบาลสองคนหายง่วงเป็นปลิดทิ้งถามเสียงระล่ำระลักว่าฟ้าถล่ม ที่ไหนแล้วมีใครตายบ้างถล่มที่กุฏินี่แหละฮะมีอย่างที่ไหนพยาบาลให้ยานอนหลับคนไข้แล้วก็มาหลับซะเองปล่อยให้คนไข้นั่งพูดไม่หยุดไม่หย่อนทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะฮะพยาบาลสองคนเกิดสำนึกในหน้าที่จึงพร้อมใจกันโยนความผิดให้ท่านเจ้าของกุฏิก็หลวงพ่อท่านประสาทแข็งท่านสู้ยาโยมหมดอายุหรือเปล่าท่านพระครูย้อนถามไม่หมดค่ะเพิ่งแกะกล่องเลยพอกำชับมาว่าอะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อให้ใช้ของใหม่หมดหลวงพ่อสู้ยาจริงๆนั่นแหละมันปรับใจเชื่อลองให้อีกรอบนึงจะดีไหมอีกคนพยายามแก้ปัญหาอย่าเลย3เม็ดก็มากเกินแล้วปกติเม็ดเดียวคนไข้ก็หลับไม่ตื่นแต่ทำไมรายนี้ถึงมาแปลกแสดงว่าท่านประสาทแข็งท่านสู้ยามันสรุปแบบเดิมๆท่านพระครูจึงพูดอย่างท้าทายว่าจะให้อีก3รอบหรือ10รอบก็ได้นะอาตมารู้สึกว่ายาของโยมช่วยให้อาตมาตาสว่างขึ้นอีกโขเลยท่านลองฉีดยาดีไหมพยาบาลปรึกษากันยาเลยอาตมากลัวเข็มขอให้เชื่อเถิดว่าขนาดยากินยังไม่ได้ผลแล้วยาฉีดจะไปได้ผลยังไงอย่าฉีดเลยนะอาตมาไม่อยากเป็นหนูตะเภาแล้วจะทำยังไงดีล่ะพยาบาลสองคนรู้สึกจนปัญญาไม่ต้องทำยังไงหรอกโยมสองคนกลับบ้านไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวอาตมาง่วงก็หลับเองนั่นแหละเจ้าของกุฏิช่วยตัดสินใจแล้วเมื่อไหร่หลวงพ่อจะง่วงล่ะเมื่อไรหล่อนถามเสียงดุเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละโยมอย่าห่วงเลยอาตมาไม่ตายง่ายๆหรอกยังต้องอยู่ใช้หนี้มนุษย์ไปอีกนานท่านตอบตามจริงดังที่ได้อธิษฐานไว้กับพญายมราชงั้นเรากลับกันก่อนดีไหมพรุ่งนี้ค่อยไปเรียนให้ผอ.ทราบถ้ายังไงก็ให้ท่านมาจัดการเองดีเหมือนกันงั้นหนูกลับก่อนนะคะหลวงพ่อหล่อนกำลังจะกราบลานายขุนทองซึ่งนั่งอ้าปากหวอฟังคนโน้นพูดทีคนนี้พูดทีแต่ไม่ได้เรื่องสักทีจึงพูดด้วยเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นแหวว่าโอ้ยแบบนี้หลวงลุงของหนูก็พูดยันแจ้งเลยน่ะสิรับรองว่าไม่ได้พักผ่อนแน่นอนท่านพระครูพูดเสียงเรียบว่าเอ็งอยากพักผ่อนก็ไปพักผ่อนได้ข้าอนุญาตส่วนข้าต้องทำหน้าที่ญาติโยมเขามีทุกข์มาช่วยข้าก็ต้องมีหน้าที่ช่วยถ้อยคำของท่านพระครูทำให้ญาติโยมที่กำลังคิดว่าตนมารบกวนพระพากันใจชื้นขึ้นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงช่างเป็นพระที่มีเมตตามหาศาลหนูจะพักผ่อนได้ยังไงในเมื่อหลงลุงลำบากตรากตรำอยู่อย่างนี้หนูไม่เหมือนพวกคนที่เห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งคนอื่นจะลำบากยังไงก็ช่างพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าขุนทองพี่เองชักจะมากไปแล้วนะมากไปแล้วคนที่มากเกินไปน่ะคือหลงลุงต่างหากไม่ใช่หนูหลานชายเถียงฉอดก็มากเกินไปยังไงพูดมาสิก็คนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองน่ะถ้าไม่เรียกว่ามากเกินไปแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเวอร์หลานชายอธิบายทั้งภาษาไทยและภาษาฝรั่งเอาเถอะข้าจะเวอร์จะแว่อะไรมันก็เรื่องของข้าเองไม่ใช่ข้าถึงได้ไม่รู้ว่าข้าทำเพื่ออะไรการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะทำได้เพราะคนเรามัวแต่นึกถึงประโยชน์ตนไม่สนใจประโยชน์ท่านโลกถึงได้สับสนวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่นี้คนอย่างข้าไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆหรอกนะส่วนคนอย่างเองนั้นมีมากมายเหมือนเม็ดทรายในมหาสมุทรท่านตั้งใจจะว่าหลานหากคนฟังที่มิได้เป็นหลานกลับพากันรู้สึกร้อนๆหนาวๆเอาละญาติโยมมีอะไรก็ว่ามาอย่าไปสนใจหลานชายอาตมาเลยเขาไม่ค่อยเต็มบาทเต็มสลึงสักเท่าไหร่โยมพยาบาลจะกลับไปพักผ่อนก็เชิญข
ขออนุโมทนาที่มาดูแลอาตมาขอให้เจริญเจริญนะท่านให้พรพยาบาลแต่คนที่นั่งณที่นั้นพากันยกมือขึ้นสาธุเพราะอยากเจริญตามพรที่ท่านพระครูเจริญให้หลวงพ่อครับเราสองคนถูกลูกชายโกงโฉนดที่ดินเลยต้องฟ้องลูกแบบนี้จะบาปไหมครับบุรุษวัย60เศษกราบเรียนเพราะรอโอกาสมานานสตรีวัยเดียวกันที่มาด้วยรีบอธิบายว่าลูกชายเขาเชื่อลูกสะใภ้เขากลัวว่าเราจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ลูกสาวเลยวางแผนโกงเราเจ้าหลวงพ่อตอนนี้เราสามคนพ่อแม่ลูกกำลังเดือดร้อนมากเขาจะให้ย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่มาแต่เดิมเจ้าหลวงพ่อทำไมถึงต้องย้ายล่ะแล้วโยมจะพากันไปอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบเลยครับหลวงพ่อผมมีบ้านอยู่หลังเดียวตอนนี้ก็มีรายได้จากเงินบำนาญเดือนละ 5,000 บาทเท่านั้นโยมเคยรับราชการหรือครับหลวงพ่อผมเคยเป็นครูประชาบาลเงินบำนาญแค่นี้จะให้ไปซื้อบ้านใหม่ไม่พอหรอกครับแล้วโยมล่ะทำงานอะไรท่านถามภรรยาของเขาฉันเป็นแม่บ้านจ้ะก่อนแต่งงานเคยค้าขายเล็กๆน้อยๆพอแต่งงานมีลูกก็เลยเลิกเพราะหาคนเลี้ยงลูกไม่ได้แล้วโยมไปทำยังไงถึงให้ลูกเขาโกงไปได้ล่ะคือเขามาขอยืมโฉนดไปครับบอกว่าจะเอาไปค้ำประกันกับธนาคารเพื่อซื้อรถกระบะเขาก็เอาเอกสารมาให้ผมกับแม่บ้านเซ็นเขาบอกให้เซ็นก่อนแล้วทางธนาคารเขาจะไปกรอกข้อความเองโยมสองคนก็เลยเซ็นท่านพระครูคาดการครับจ้ะสองสามีภรรยาตอบพร้อมกันแบบนี้ก็เรียบร้อยโยมเสียรู้ลูกชายแล้วแบบนี้ฟ้องไปก็แพ้แล้วนั่นสิครับหลวงพ่อผมถึงได้มาขอความช่วยเหลือผมกับภรรยาน่ะไม่เท่าไรไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้แต่สงสารลูกสาวเพราะเขายังไม่ได้แต่งงานเกิดเราสองคนตายเขาก็จะไม่มีที่พึ่งหลวงพ่อโปรดช่วยพวกเราด้วยนะครับบุรุษนั้นพูดจาน่าสงสารอาตมายังมองไม่เห็นทางเลยว่าจะช่วยได้ยังไงญาติโยมจำเอาไว้นะใครเขาเอาอะไรมาให้เซ็นก็ต้องอ่านให้ถี่ถ้วนเสียก่อนแล้วก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้มาเป็นสักขีพยานท่านถือโอกาสสอนญาติโยมเราไม่คิดว่าลูกจะโกงนี่จ้าหลวงพ่อเขาเป็นลูกในไส้แล้วเราก็เลี้ยงเข้ามากับมือไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาทำอย่างนี้กับพ่อแม่ได้เขาเชื่อลูกสะใภ้จ้าหลวงพ่อลูกสะใภ้เขายุบหัวให้โกงพ่อแม่อาตมาไม่เห็นด้วยกับลูกแบบนี้นะผู้ชายที่มีเมียแล้วให้เมียเป็นแม่หรือผู้หญิงที่ให้ผัวกลายมาเป็นพ่อแล้วลืมพ่อแม่ตัวเองแบบนี้ใช้ไม่ได้ญาติโยมจำเอาไว้นะอย่าให้เมียมาเป็นแม่หรือให้ผัวมาเป็นพ่อจะทำมาหากินไม่ขึ้นท่านสอนญาติโยมอีกหลวงพ่อคะดิฉันก็ถูกลูกศิษย์ที่เป็นตำรวจโกงค่ะดิฉันยืมเงินเขาใช้แล้วก็เซ็นชื่อไว้ตัวเดียวแรกๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มาครั้งล่าสุดดิฉันยืมเงินเขา 5,000 เขาก็ไปเขียนเป็น 50,000 แบบนี้ดิฉันจะฟ้องเขาดีไหมคะอาจารย์วัย50เศษเอ่ยขึ้นหล่อนมานั่งรอคิวตั้งแต่2ทุ่มเพิ่งจะได้โอกาสกราบเรียนท่านพระครูโอ้โหนี่โยมทำไมถึงฉลาดน้อยอย่างนี้ล่ะเป็นถึงครูบาอาจารย์ยังให้ลูกศิษย์โกงได้ลูกศิษย์ก็เลือกเกินโกงได้กระทั่งครูของตัวแบบนี้ไม่เจริญหรอกท่านตำหนิทั้งครูทั้งศิษย์ไม่เจริญอะไรได้ล่ะคะเขาขับรถเบนซ์ใส่ทองเส้นเท่านิ้วหัวแม่มือขนาดเป็นแค่นายดาบแต่รวยกว่าผู้กำกับซะอีกพวกนายตำรวจยังต้องมากู้เงินเขาใช้โยมอย่าเอาวัตถุภายนอกมาวัดความเจริญของคนสิต้องวัดกันที่จิตใจคนที่เจริญนั้นเขาต้องมีจิตใจดีมีศีลมีทานแล้วก็มีเมตตากรุณาต้องเจริญด้วยทรัพย์ภายในไม่ใช่ด้วยทรัพย์ภายนอกแล้วแบบนี้ดิฉันจะฟ้องเขาดีไหมคะท่านพระครูยังไม่ทันได้ตอบบุรุษที่มากับภรรยาก็พูดขึ้นด้วยเสียงปกติว่าหลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าถูกแซงคิวครับหลวงพ่อยังไม่ได้ให้คำแนะนำผมเลยครับว่าผมควรจะจัดการกับลูกชายอย่างไรโดยที่ไม่ต้องทำบาป
คือมีคนเขาแนะนำให้จ้างมือปืนมาเก็บแต่ผมกลัวบาปหลวงพ่อกรุณาชี้ทางออกให้ผมด้วยเถิดครับท่านเจ้าของกุฏิพึ่งเห็นหนอแล้วตอบว่าโยมไปแจ้งความที่โรงพักนะแจ้งความว่าลูกโกงโฉนดโดยนำเอกสารมาให้เซ็นแต่ศาลพิพากษาแล้วนี่ครับว่าที่ดินเป็นของลูกชายผมไม่เป็นไรศาลเขาก็ต้องพิจารณาไปตามหลักฐานแต่โยมจะได้ที่ดินคืนโดยไม่ต้องพึ่งศาลท่านพูดเป็นปริศนาจะเป็นไปได้หรือครับได้สิเขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมจะเป็นตัวตัดสินเอาละอาตมาให้คำแนะนำแล้วโยมไปทำตามนี้ก็แล้วกันท่านรู้ว่าอีก7วันลูกชายกับลูกสะใภ้จะต้องเสียชีวิตลงพร้อมๆกันเพราะขับรถตัดหน้ารถบรรทุกเขาทำกรรมไว้กับพ่อแม่บังเกิดเกล้าจึงต้องได้รับผลทันตาทีนี้ก็ถึงคิวดิฉันแล้วใช่ไหมคะครูวัย50เศษพูดด้วยเสียงประชดนิดๆท่านพระครูตอบทันทีว่าถ้าฟ้องก็แพ้เสียทั้งค่าทนายเสียทั้งเวลาโยมก็ตัดใจเสียก็แล้วกันนึกว่าซื้อบทเรียนราคาแพงทีหน้าทีหลังก็อย่าไปทำเช่นนั้นอีกสตรีวัย30นั่งรอคิวอยู่ด้วยความอดทนครั้นถึงจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะพ่อเอาเงินที่เป็นสมบัติของแม่ไปให้เมียน้อยหนูเลยฟ้องพ่อแบบนี้หนูจะบาปไหมคะบาปสิหนูการฟ้องบุพการีเขาไม่ทำกันโดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งมีบุญคุณกับเราแล้วศาลตัดสินหรือยังล่ะว่าใครแพ้ใครชนะยังไม่ได้ตัดสินค่ะแต่หนูก็ไม่สบายใจที่ทำเช่นนั้นก่อนแม่ตายแม่สั่งไว้ว่าเงินจำนวนนี้ให้พ่อเก็บไว้ให้หนูแต่พ่อก็เอาไปปรนเปรอเมียน้อยพ่อไม่ทำงานทำการไม่มีรายได้ก็กินใช้แต่เงินทองของแม่แค่นั้นหนูไม่ว่าแต่การที่เอาเงินของแม่ไปให้เมียน้อยทำให้หนูทนไม่ได้เขามีเมียน้อยมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนจนชาวบ้านเขาให้สมญาพ่อว่าหมาเดือน12เที่ยวติดเป้งกับตัวเมียไม่เลือกหน้าหนูอายชาวบ้านเขาจนแทบจะแทรกแผ่นดินแล้วเจ้าค่ะคนฟังพากันหัวเราะคิกๆกับสมญาที่ชาวบ้านตั้งให้พ่อหล่อนแต่ท่านพระครูกับปรามว่าหนูอย่าไปว่าพ่ออย่างนั้นบาปกรรมคนอื่นเขาจะว่าก็ช่างเขาไม่บาปเพราะไม่ใช่พ่อเขาแต่เราเป็นลูกไม่มีสิทธิ์ไปว่าพ่ออย่างนั้นเอาละหลวงพ่อจะแนะนำว่าให้หนูไปทำเรื่องถอนฟ้องเสียแล้วก็เลี้ยงดูพ่ออย่างดีรีบกลับบ้านไปดูแลพ่อเขาไม่อยู่ให้ดูแลหรอกค่ะวันก็ขลุกอยู่แต่บ้านเมียน้อยหล่อนยังเคืองแค้นผู้บังเกิดเกล้าแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านเมื่อสักครู่นี้เขาล้มในห้องน้ำศีรษะฟาดพื้นและเป็นอัมพาตสามีหนูพาส่งโรงพยาบาลหนูรีบไปดูพ่อแล้วก็อย่าไปพูดอะไรที่ทำให้เขาสะเทือนใจลืมเรื่องเก่าเสียให้หมดตอนนี้พ่อของหนูเขาสำนึกได้แล้วอย่าลืมนะดูแลพ่อให้ดีจนกว่าเขาจะจากไปได้ยินดังนั้นสตรีวัย30ถึงกับหลั่งน้ำตาหล่อนเชื่อตามที่ท่านพูดทุกอย่างไม่เสียทีที่หล่อนอุตส่าห์มานั่งรอต้องค่อนคืนแต่ถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่สามารถขับรถกลับคนเดียวในยามนี้คงต้องขอนอนที่วัดสักคืนพรุ่งนี้เช้ามืดค่อยไปนายขุนทองคิดแผนการที่จะทำให้หลวงลุงของเขาได้พักผ่อนจึงไปหายาถ่ายมาแล้วบอกให้นายสมชายนำไปถวายพี่สมชายช่วยเอายาบำรุงประสาทไปถวายลุงลุงหน่อยทำไมเองไม่ไปถวายเองล่ะนายสมชายย้อนถามเขารู้สึกง่วงนอนเต็มทีผู้คนก็ช่างไม่เกรงอกเกรงใจพระอาพาธไม่รู้ว่าจะทรมานท่านไปถึงไหนท่านไม่ชอบขี้หน้าหนูแล้วหนูก็ไม่ชอบขี้หน้าพวกที่เอาปัญหามาให้พระพี่ช่วยเอาไปให้ท่านหน่อยก็แล้วกันก็ได้นายสมชายตอบแล้วจึงนำยาไปถวายท่านเจ้าของกุฏิยาอะไรของเองอีกล่ะท่านพระครูถามพลางรับยามาถือไว้ยาบำรุงประสาทเจ้าขุนทองมันวานให้ผมเอามาเขาตอบตามที่นายขุนทองบอกยานอนหลับนะสิ
เอากินก็กินท่านกำหนดไม่ง่วงหนอแล้วจึงฉันยานึกกระยิมในใจว่าหลานชายจะต้องแพ้ท่านอีกคราเอาละทีนี้ใครมีอะไรก็ว่ามายังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะสว่างนี่เพิ่งจะ2 ทุ่มใช่ไหมญาติโยมพากันขำที่ท่านพูดเล่นเพราะขณะนั้นเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเจ้าทุกข์หลายคนเริ่มหาวอดวอดตรงข้ามกับพระอาพาธที่ไม่มีทีท่าว่าจะง่วงเหงาหาวนอนแต่ประการใดหลวงพ่อครับผมทำมาหากินอย่างสุจริตแต่ไม่ค่อยจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะทำยังไงดีครับบุรุษวัย40 เศษเอ่ยขึ้นเมื่อถึงคิวมันเป็นกรรมติดมาเมื่อชาติที่แล้วน่ะโยมไม่ชอบทำบุญทำทานก็เลยเกิดมายากจนข้นแค้นวิธีแก้ก็ต้องหมั่นทำบุญให้ทานจะให้ได้อย่างไรล่ะครับหลวงพ่อขนาดจะกินเข้าไปยังไม่ค่อยจะมีแล้วจะเอาอะไรบานเขาไม่เห็นด้วยกับท่านโยมก็อย่ารอให้มีซะก่อนแล้วค่อยทำสิต้องถือหลักมีน้อยก็ทำแต่น้อยถ้ารอให้มีก่อนแล้วค่อยทำรับรองว่าไม่ได้ทำเพราะพอมีเท่านี้ก็ผัดว่าให้มีเท่านั้นค่อยทำพอมีเท่านั้นก็บอกให้มีเท่าโน้นค่อยทำมีตัวอย่างนะโยมคนหนึ่งก็ขี้เหนียวมากไม่ทำบุญเลยเอาแต่เก็บท่าเดียวแกมีเงินหลายหมื่นบอกอาตมาว่าถ้ามีเป็นแสนจะมาทำบุญกับอาตมาพอรวยเป็นแสนก็ผัดว่าให้มีเป็นล้านก่อนตอนหลังแกรวยมีเงินเป็น10 ล้านแต่ไม่มาให้อาตมาเห็นหน้าอีกเลยคงกลัวอาตมาจะทวงมั้งเสียใจด้วยอาตมาไม่อยากได้ของใครไม่เคยแจกใบฎีกาใครก็มีบุญเขาก็มาถวายเองไม่ต้องออกปากเรียรัยโยมเคยเห็นอาตมาเรียรัยหรือแจกใบฎีกาบ้างไหมท่านถามญาติโยมไม่เคยครับไม่เคยค่ะญาติโยมชายหญิงตอบพร้อมกันตั้งแต่ฉันรู้จักหลวงพ่อมาฉันยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อเอ่ยปากเรียรัยใครสักทีหลวงพ่อมีแต่ให้กับช่วยโยมอายุ50พูดตามที่หล่อนเห็นและสมภารวัดป่ามะม่วงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอ้ออย่างนั้นเหรอโยมรู้จักอาตมามากี่ปีแล้วท่านถามยิ้ม10 ปีเห็นจะได้จ้ะหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่เหมือนพระวัดอื่นบางวัดญาติโยมไปยังไม่ทันจะนั่งท่านก็แจกใบฎีกาแล้วส่วนวัดนี้ไม่เคยทำอย่างนั้นฉันถึงได้ศรัทธาหลวงพ่อมากหลวงพ่อยังไม่ตอบผมเลยครับว่าทำยังไงจะหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบุรุษวัย40เตือนก็ให้หมั่นทำบุญทำทานเช่นเช้ามาใส่บาตรพระสักรูปก็ยังดีกับข้าวไม่มีก็ใส่ข้าวเปล่าๆก็ได้แล้วท่องคาถานี้ไว้อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาท่องให้ขึ้นใจแล้วก็นำไปปฏิบัติ ด้วยไม่ช้าก็จะรวยเองท่านรู้สึกปวดท้องเหมือนจะถ่ายหนักจึงบอกกับญาติโยมว่าเดี๋ยวขอเวลาอาตมาเข้าห้องน้ำหน่อยนะญาติโยมรอเดี๋ยวท่านลุกจากอาสนะญาติโยมพากันหลีกทางให้พอนั่งที่โถส้วมก็ถ่ายโจ๊กโจ๊กออกมาแถมปวดมวนในท้องเป็นกำลังอาการผิดสังเกตเช่นนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านจึงตรวจสอบด้วยเห็นหนอครั้นทราบจึงคาดโทษในขุนทองว่าจุดตัวดีเห็นจะต้องเทศเสียให้หนักหญิงสาวอายุประมาณ30ไม่สามารถรอท่านได้จึงลุกออกไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำตะโกนเข้าไปว่าหลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยว่าเมื่อไรผัวหนูจะกลับมันหายไปจากบ้านหลายวันแล้วสงสัยจะไปมีเมียน้อยท่านเจ้าของกุฏิตะโกนออกมาว่าโยมขอเวลาอาตมาทำธุระส่วนตัวก่อนนี่จะไม่ให้เวลาอาตมาถ่ายหนักถ่ายเบาบ้างเจ้าหรือท่านเริ่มรู้สึกเห็นด้วยกับหลานชายว่าคนบางคนนั้นเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองมากจนเกินไปเหมือนอย่างแม่สาวคนนี้

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ับบ้านสวนไผ่ก่อนครับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับพอสายครับ
1: ครับเอากาแฟ8กล่อง
0: กาแฟ8กล่องพอสายเอาอย่างแถมครับ
1: เอาวิทยุครับ
0: กาแฟ8กล่องแถมวิทยุนะพ่อเนาะพอสายแสนสุขที่อยู่เดิมเนาะ
1: ครับผม
0: ครับพ่อขอฟังเพลงข้างล่ำก่อนได้บ่ขอได้ได้ครับ
2: โอเคจากน้องค่าย
1: โอเคจากน้องค่ายครับ
0: โอเคจากน้องค่ายเดี๋ยวลูกเปิดตอนหน่อยเด้ออ
2: ันข้าวอ่อนข้าวอ่อนนั่นนะหนุ่มเรื่องข้าวอ่อนนั่น
0: เมื่อหนุ่มดอนทราบข้าวนะแม่เนาะ
2: แม่จ้า
0: ได้ครับแต่ลูกเปิดตอนนี่ละแม่เดี๋ยวรอฟังแล้วจ้าจ้าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับบ้านสูนไทยก้อนคำครับ
3: ฮัลโหล
0: ครับบ้าบ่อยครับแม
3: ่อันนี้สร้างกาแฟจะสองกล่องแม่
0: กาแฟสองกล่อง600บาท
3: เอาสี่กล่องมาใ
0: ช่อาสี่กล่อง 1,000 บาทที่แม่เอายังแถม
3: เอายังแถมแต
0: ่มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้า
3: คลุมน้ำมันนวดนั่นละ
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับแม่
3: สุดห่อนจ้า
0: ได้ครับขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่อะไรครับ
3: แม่ท้องสาย
0: แม่แม่ท้องสายนามสกุล
3: ชัยสงคราม
0: ชัยสงครามแล้วลูกขอที่อยู่อีกรอบนึงได้ครับบ้านเลขที่อะไรครับแม่
3: 117
0: หมู่ที
3: ่4
0: ตำบล
3: บ้านนนแต้ท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
0: บ้านนนแต้ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามเนาะคุณแม่ใส่เบอร์นี้เนาะ
3: จ้าสี่เบอร์พอละแต่ทีแม่ก็สั่งสองใจสองเทียสามเทียเลยเด้
0: เออมันเป็นเบอร์ใหม่มามันเกิดเรียกว่าขึ้นข้อมูลครับแม่เอาเป็นเบอร์นี้เนาะเบอร์ยี่พอนี่เนาะ
3: จ้าเบอร์นี้แหละ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จ้
3: าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
4: ค่ะแม่ฟังอันกาแฟทับอยากอาศัยสินแม่ลูก
0: กาแฟเอากี่กล่องจ้ะแม
4: ่กาแฟ2กล่องแล้วก็กาแฟเส้น1กล่องจ้ะ
0: เป็น 1,050 บาทคุณแม่เอาอะไรแถมจ้ะ
4: อันน้ำมันหนวดสูตรร้อนนะลูก
0: แถมเป็นน้ำมันหนวดสูตรร้อนเนาะกินแล้วได้ย่อนได้ย่ออยู่ตัวแม่กาแฟก่อนค่ำนะ
4: จ้ะ แม่ไม่ยอมชิมไปกินข้าวแซ่บ
0: ครับแม่ครับกินข้าวแซ่บนอนรับดีอยู่เนาะแม่เนาะ
4: ค่ะ
0: ครับผมของแถมแม่เอาเป็นนวดร้อนเนาะแม่ของแม่ทองคุณแดงสะอาดเน
4: า
0: ะ
4: ค่ะ
0: ที่แม่ขอเพียงหยังทรงไทยเอาเลือกเพียงทรงไทยลองเบิ่งแม่เวลาเบิดพอดีเอาเพียงหยัง
4: เพียงทรงไทยป่ะ
0: เอาทรงไทย
4: เอาอันเอาของของไผ่ดีเน
0: า
4: ะ
0: เอาของไผ่ดีครับคุณแม่
4: เอาเพียงเล่านะจ๊ะ
0: เอาเพียงเล่าเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: เพียงใดก็ได้คอยเป็นเพียงเล่าเนาะเอาเพียงบ้าบ่อยมากนี่แล้วแม่ห่างลูก3นี่ล่ะผมสิเปิดทรงไทย
4: จ้า
0: จ้าโอเคครับแม่ขอบคุณแม่ทองพูนครับสุขภาพด
4: ีจ้าจ้าจ้า
0: ครับบ้านศูนย์ค่ำครับ
5: ค่ะ
0: ครับผม
5: กาแฟนี่ค่ะ
0: กาแฟจะกองค่ะแม่
5: 4กล่องนี่มันเท่าไหร
0: ่กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับอีเมลยังแถม
5: 1,000 บาท
0: ครับผม
5: เอาของแถมนี่มันลดเลยป่ะ
0: มันเป็นเซตนี่แหละครับแม่มันเป็นเซตพร้อมลดราคาแล้วก็พร้อมแถมแล้วตัวนี
5: ้ เอาอย่าหนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
5: สูตรร้อนค่ะ
0: สูตรร้อนเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรครับ
5: เอาอันข้อมูลเก่าบ่มีป่ะ
0: มันบ่ขึ้นครับแม่มันบ่ขึ้นข้อมูลเดี๋ยวลูกขอที่อยู่ใหม่หน่อยเด้ออ
5: ันแม่นางน้อย
0: แม่นางน้อยนามสกุล
5: เบิกบาน
0: เบิกบานบ่ครับ
5: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับคุณแม่ครับ
5: 44หมู่2
0: 44หมู่2ตำบล
5: เอาบ้านอยู่บ
0: ่เอาบ้านน้ำกระไดครับ
5: บ้านบาก
0: บ้านบากตำบล
5: สร้างนกทา
0: สร้างนกทาอำเภอ
5: เมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
0: อ๋อเมืองอำนาจตัวแม่เนาะ
5: จ้า
0: จ้าไปโทษกับเป็นเบอร์นี้นะครับเนาะ
5: จ้า
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจักต้องให้ได้ครับคุณแม่เด้อ
5: ค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
5: ค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ ครับแม่บุญเรียนครับ
6: แม่โทรไปว่าหันบ่ได้รับสาย
0: สายซ่อนอยู่ครับแม่มีสายซ่อนอยู่คุยสายอยู่ก็เลยรับบ่ได
6: ้อ๋ออันนั้นบ่
0: จ้าย
6: ังจัดรายการอยู่บ่นี่นะ
0: จ้าครับ
6: แม่หมดอันนั้นน่ะหมดไอ้ยาแก้กระสายเส้น
0: จ้าอีหมด
6: อันจักกองจังได้พันหนึ่งนะ
0: กระใช้เสร็จมันกองละ450 2กอง900 3กอง 1,200 ครับแม่
6: 1,200 คนเหรอ
0: จ้า3กอง 1,200 ถ้า2กอง 900
6: อ๋อ
0: จ้า
6: แม่แซวเอาหยังแถมล่ะเอายานวดเนาะ
0: ครับผมไม่เอาเป็น3กระปุกมันบ่ได้นํามานวดแถม
6: มันหมดกลิ่นละเด้

0: นี่ป้าแจ้งแน่แล้วยังบวชได้ตกเดี๋ยวนี
1: ้วันนี้ตกบ่ได้เมื่อนหูเมื่อนตาเลยแต่เนี่ย
0: ทำพูดตกอยู่วะ
1: ตกครับตกครับแม
0: ่เออตกแต่คืนนี่คุณแหละไม่เป็นไร
1: ครับแม่ครับ
0: เพิ่งจะสว่างเดี๋ยวนี้แหละ
1: ครับแม
0: ่เออไอ้หลานชายมันค้นหาไอ้บ่อยลงเสร็จค้นหาบ่เห็นวะอยากเห็นละอยากเห็นหลานหน่อย
1: เฟซบุ๊กก็ชื่อว่าบอยแล้วก็เว้นวรรคสุนทรชัยกับภาษาไทยนะครับ
0: มันนั่นแหละมันหาอยู่มันบ่เห็นบ่อันเด็กคุณนางว่าโอ้สนลงเพจอยู่เหรอฮะหาบ่เห็นอย่าเอ๋ยมันวะ
1: ครับผม
0: เขาเห็ดเป็นแม่เห็ดบ่เป็น
1: จ้า
0: แม่วันเสาร์วันผิดวันเสาร์วันผิดก็ส่งอยู่บ่ของ
1: ส่งครับส่งครับไม่มีวันหยุดครับแม่ครับ
0: บ
1: ่ครับผม
0: อย่านวดไงสั่งอย่านวดนะได้แล้ว
1: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวรูปจัดเป็นกระใสเส้น3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดเย็นนะแม่เน
0: า
1: ะจ้าแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อแม่บัวเรียนเด้อ
0: สาธุ
1: สาธุสาธุขอบคุณครับแม
0: ่อย่าให้มันแข็งแรงนี่แหละจะได้ไปเห็นไรเรือไฟหรือเปล่าเดินไม่ได้
1: ใกล้แล้วนี่แม่ใกล้แล้วดินี่ใกล้แล้วดินี่บ้านแม่
0: ใกล้แล้ว
1: บ้านแม่อยู่ใกล้ตรงจุดเขาไหลมั้ย
0: ประมาณโอ้หลายกิโลโยธนครน่ะ
1: ต้องนั่งรถต้องนั่งรถ
0: พ่อแม่แม่อยู่นี่อยู่เนินต่อเขตชายแดนมุกนี่
1: อ๋อแม่อยู่ต่อมุกเนาะเพราะว่า
0: เออสมุทรหลวงเม่านี่อยู่นี่ต่อเขตชายแดนแต่ว่าไม่อยู่ที่ชายแดนจริงเอออยู่ในกรุงมะเน่ตำบลนี้มาต่อเขตชายแดนมุกมหาร
1: ได้ค่ะ
0: ไปอยู่แต่ก็แต่ก็กินอาหารธาตุพนมอยู่นะเอาไปเอาของมาขายน่ะแบ่งไปรับอยู่เออ
1: ครับแม่ขายของบ่แม่ขายสินค้าบ
0: ่ขายแม่จะขายอะไรทุกอย่างอย่างนี้แม่น่ะเออคนหาเงินให้กินก็ไม่มี
1: ครับแม่อะไรยังไงลูกชายจัดส่งให้นะครับ
0: กินจะเบี้ยเลี้ยงไอ้ผู้เฒ่านี่แหละ
1: ครับแม่สู้เดี๋ยวยังไงลูกชายจัดส่งให้นะแม่โบเรียนนะ
0: จ
1: ้าสวัสดีจ้าคร
2: ับ เออสวัสดีจ้าคนรอ
1: ครับผม
2: พอดีมาแต่หน้าออกรายการน่ะบ
1: ่ครับผม
2: จ้าแม่ฟังอยู่เด้อลูกเด้อให้กําลังใจเด
3: ้อเสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคําม
4: ันหอมอร่อยเนาะ
5: โอ้ยายกินเป็นจังได๋กิน
4: กินหอม
5: รสชาติล่ะ
4: รสชาติดีหวานมัน
5: อร่อยมั้ย
4: อร่อยมาก
5: แล้ว
3: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: อาจจะลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารทักทายกันเข้ามาได้เลยเวลาเวลาเบิดเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปันเลข4เหลียวหัวคุณหัวพี่หาหนีใส่เจ้าของเอารับอีกจักสายนะครับก่อนจากล่ากันหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: ฮัลโหล
3: ครับผม
7: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสั่งสินค้าอะไรดีจ้า
7: ขอฟังเพลงเลยนะ
3: เพลงเดี๋ยวขอกับน้องกุ้งนางต่อนะจ้าเวลาหมดแล้วเดี๋ยวขอฟังสดกับน้องกุ้งนางนะจ้าม าช้าจังเลยจ้าเนี่ยฮัลโหลพอดว่าเพิ่นไปถามฟังเสียงจากของออกวิทยุอยู่เวลาเบิดเบิดเวลาแล้วยืนคำแอลปันเลข4เพลงนี้เพิ่นขอไว้ซะก่อนเหลียวหวกพุ่นหวกขี่หาหนีใส่เจ้าของช่วงหน้าฟังสดกับดีเจสาวกุ้งนางต่อก็แล้วกันบ่อยสุนทรชัยเอาไว้ซ้ำนี่ถูจ้าสวัสดีครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
0: 020-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันได้ซั่นละ20,000เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตา
0: ชุดใหญ่เอาวิทยุแถมแล้วก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดนําฮ้อนท่าแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
2: ไปตัวคันบ่ถ้าเอาของพี่ไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่มันสิบ่ดีบ
0: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
2: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเฮานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด
0: ้อครับผม
3: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทรสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน่
4: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
5: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
4: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
5: บุ้งมองไทยเงาๆวะ
4: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
4: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
4: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึง

0: ขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออู้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลให้น้ําไหลให้น้ํา
2: จ้าจ้า
3: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
2: ยายเบิ่งข่าวตัวหํา
3: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้าก็แนมเห็นติเดี๋ยวนี
2: ้ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
3: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
3: หึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
2: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
3: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
2: เอาอันนี้ไป
3: อีหยังล่ะนี่ยาย
2: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
3: 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
2: เออสั่งมากินเด้อ
3: ครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: คุณคว่ำมันใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเป่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอกเสียง

0: ัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุญาตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการค่ะนี่คือหน้าวาไรตีนั่นเองมาเจอกันค่ะตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิม2ชั่วโมงโดยประมาณนะคะจากเที่ยงไปจนถึงบ่าย2โมงตรงนะคะกับรายการสดๆค่ะจันทร์ถึงศุกร์ส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกุ้งนั่งตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นมานำกันค่ะสองเพลงเพราะๆเป็นความสุขไปด้วยวันนี้จัดรายการไปสิบหกห้าจักหน่อยเดอะแม่เดอะเพชรเมื่อแมนตำบอกฮงเด้เมื่อเพชรขนมเส้นน้ำยาไทยนะจ๊ะแม่จ๋าแต่ทำไมเขาทำเผ็ดจังเลยถ้าเป็นลูกสาวจัดรายการไปละหบห้าไปน้ำหนิกะยะวาเด้อแม่เด้อหิวเข่าไหมคะอันนี้เข่าเศร้าภารกิจยุ่งตั้งแต่เช้านะแม่นอกไก่บุญเข่าสากเด้อเมื่อเศร้านี่กะมันห่อเขาต้มนะคะห่อเขาต้มนะคะหนึ่งบักอื้อหนึ่งกอยนะคะหนึ่งมั่นนะคะเช้าก็จะยุ่งสักนิดหนึ่งนะคะไปส่งผู้เฒ่าไปงานศพพร้อมบ่เนี่ย เป็นสารถีให้ผู้เฒ่าเด้อกลับมาท่านรายการพอดีค่ะแม่จ๋าหิ้วเข่าตัวมาเนี่ยคนสิสวอยก่อนเดี๋ยวสดขนมเส้นโอ้ยทั้งแสบทั้งเผ็ดเนาะแม่เนาะเติมพลังสักนิดหนึ่ง0902927444ค่ะ0902927444นะคะสามารถโทรทักทายกันค่ะโทรหาลูกสาวได้เลยค่ะรับหน้าที่อยู่ตรงนี้คือเกาค่ะหนึ่งในทีมงานของบ้านสมุนไพรก้อนคำดีเจกุ้งนางค่ะรับชมต่อจากพี่บอยสุนทรชัยนะคะโทรทักทายแนะนำผลงานเพลงหรือสั่งซื้อสินค้ากันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จ้าจ้าแม่สุภาพร
1: จ้า
2: แม่ตัวบอกว่าแม่ไล่นักของแล้วจ้า
0: จ้าของถึงครบถ้วนเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ขอบคุณแม่
2: บ้าน
0: แม่
2: กับตู้อยู
0: ่อ๋อขอบคุณแม่มากๆที่โทรมาแจ้งนะคะ
2: จ้าฉันแม่ที่ตั้งอีกอยู่จ้า
0: ขอบคุณแม่ค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะแม
2: ่จ้าเช่นนี้แหละ
0: ขอบคุณนะคะคุณแม่สุภาพรบุตรสีน้อยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
3: เอาคนสวยก็เพลงแม
0: ่จ้าเพลงหยังคะ
3: น้องคือหักผู้อื่นบ่ได
0: ้น้องคือหักผู้อื่นบ่ได
3: ้แม่
0: ทำไมล่ะเพราะอะไรรายงานมาด
3: ูเพราะอะไรทำไมเขารักคนอื่นได้ที่ทำไมแม่เราคุยกับคนอื่นก็ต้องมาทำท่า
0: ตีเขาทำท่าหึงบ
3: ่แม
0: ่โอ้กำปั่นใส่เนี่ยเปียงมัน
3: ยานคุ้มตาจักหมาจุก
0: น้องคืออะไรนะคะซื้อเพลงอีกจะกรอบนะ
3: น้องคือหักผู้อื่นบ่ได้ของมิวปฐมา
0: น้องคือหักผู้อื่นบ่ได
3: ้แม่
0: จ้าโอเคได้ค่ะพี่ส่งใครคะ
3: ส่งหาคุณแม่ประกอบแก้วนันลาละกะเฮ็ดกระด่างเด้อผู้เบาใหญ่เอ้ยหาอยู่นี่ล่ะผู้เบาใหญ่
0: จ้าบ่อยู่ดอกผู้เบาใหญ่นี่พอทายุนี่ได้ยินเสียงมาแล้วจักไปใส่
3: จังวะสงสัยสิเครียดนะโอ้ลูกผู้สาวดึงไว้ละว
0: ะเออเป็นหูขาดหรอวะเพิ่นดึงจ้า
3: เอาหน้าไม้สวยๆเด้สายต่อไปน้ำ
0: ขอบคุณมากๆค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณพี่สาวทางศรีสะเกษนำกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าลูกสาวโอ้ฝนตกเหรอลูก
0: ฝนตกนี่กับพ่อลิ้นๆจ้ะแม่
4: แม่เตรียมตีฟ้าให้เขาขอสักหน่อยแต่ตีเขียนแล
0: ้วหมูหมู่บ้านกุ้งนั่งไปตลาดไปได้กี่ปิ้งกบใหญ่ปิ้งกบ
4: เขาเชื่อว่าทรงอยู่บ้านไม่ลูกปิ้งเขียดปิ้ง
0: กบโอ้อันนี้กระต
4: ู
0: สามโตเขียดสามโตห้าสิบ
4: จ้าสามโตห้าสิบ
0: หมูมาซื้อทั้งขอนแก่นเด้อแม่เด้อกบโตบักใหญ่สองโตห้าสิบบาทเพิ่นปิ้งขาย
4: จ้าเนี่ยขอฟังเพลงนะลูก
0: เพลงอย่างดีคะ
4: เพลงของไงสมจิตบททองมีบทไทย
0: ชื่อ
4: ต้นไหมไปติ่งเตะนะลูก ้าเพ่งอย่าง
0: ไรไ
4: ทยอ่อนต้นแป้งเปีย ละ
0: ไทยอ่อนต้นบางสันนะแม่เน
4: า
0: ะ
4: อาจารย์อ่อนต้นบ่
0: บ่แน่ใจค่ะเดี๋ยวคงนั่งหาหายถ้าบ่อ่อนต้นกับอีหยังก็เอ็งเป่งบ่เลยเดี๋ยวหาหายนะคะโอเคนะคะแม่จ๋าเสียงคือหายโอเคค่ะขอบคุณแม่ตะไคร้หอมนะคะสวัสดีค่ะอ้าวสายหลุดไปแล้วเมื่อสักครู่เดี๋ยวโทรใหม่กันแล้วกันสำหรับสายนะคะที่โทรมาแล้วนะคะอาจจะติดสายซ้อนค่ะคงนั่งรับบ่ทันกดซ้ำกดย้ำได้เลยนะคะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของบ้านก้อนคำ0902927444ค่ะสวัสดีค่ะแม่ลอด
5: เอาอันยาหนวดใหม
0: ่
5: ดำเบิร์ดทั้งสองยาง
0: จ่าหนวดดำนะพ่อเนาะสุดร้อนสองจ้าย่างเดียวป่ะคะพ
5: ่อเท่านั้นละเท่านั้นละ
0: จ่า
5: เท่าน
0: ั้
5: นละ
0: จ่าทรงแนะนำแม่หลอดวันนโสคือเก่านะพ่อเนาะ
5: ครับครับ
0: จ้าขอบคุณพ่อมากๆอีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ
5: อหนาวลมที่เรนูท่านนะ
0: หนาวลมที่เรนูนะพ่อเน
5: า
0: ะจ้าขอบคุณพ่อมากๆเดี๋ยวลูกสาวเปิดไห้นะคะ
5: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนี่พอนำกันแล้วกันค่ะสั่งเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสุดร้อนสีดำนะคะสีดำคือสุดร้อน2ขวด300บาทเท่านั้นจัดทรงไห้ฟรีเก็บเงินปลายทางอีพอรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะไห้ทรงในนามของแม่หลอดวรรณโสค่ะสวัสดีค่ะ
6: ลา
0: จ้าค่ะแม่
6: สองชาติแล้วรับไปเลย
0: นอนดีบ่แม่หรือจังใดรับไปเลยนี
6: ่จังว่ามันหนักมันจังมันเป็นไงยากกูมันจะไปตัดแฟ
0: ่
6: บ้านคุณพ่อกินกับโอ้ยรับกิน
0: เอาดีด้วยละแม่กินเรารับได้นอนได้เขาสิได้พักผ่อน
6: เนี่ยเขาอันบ้ากูส่งของพัสดุนี่บ่ได้เงินอีหลาจังว่าที่แม่กันรับ
0: บ่เป็นหยังแม่เขานอนได้ดีแล้วค่ะเขาพักผ่อนหลาย
6: กลางคืนมันว่าล่ะมันเดือดซ้ำหนีแม่กับแม่ตา
0: จ้าค่ะแม่พักสักกี่สิบนาทีกับใคร
6: ขอของของอันอาจารย์ทมคิดว่าท่องเจ้าผู้ล่มเรือเสือจังประสานกับตาไซนะ
0: จ้าซื้อเพลงมันไทยอ่อนต้นบ่ค่ะแม่ที่นี
6: ่จังว่าอีแม่กับบ่ฮู้จักแต่ว่า
0: ไม่เป็นไร
6: เพลงนั้นน่ะว่าอันเจ้าผู้ล่มเรือเสือนี่ล่ะ
0: เดี๋ยวกูนั่งหาไห้ค่ะแม่นานาจะเจออยู่ดอก
6: ขอฟังเพลงเด้อแสงบ่อางบุญเด้อ
0: ค่ะเพลงใดดีคะ
6: อ
0: ัน
6: ฟ้าไฟแดง
0: ฟ้าไฟแดง
6: จ้าฮักสุรพลนี่น้อย
0: ค่ะแมนจ้าแม่
6: อีแม่ฝากให้สาศรีสะเกดเด้อ
0: ค่ะ
6: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเปิดหน้าเปิดประหอดว่าถึงนั่นแหละ
0: จ้าใดค่ะแม่
6: เศษน้ำไม้ของอีแม่เด้อล่ะเด้อ
0: ค่ะจ้าขอบคุณแม่มากมากค่ะค่ะ
6: ลา
0: จ้า
6: อันบ้านอีแม่เบิ่งอีแม่ฟังข่าวเนาะเจ้าจะไปเสริมดังเด้อ
0: เป็นหยังคะแม
6: ่โอ้ยมันดังบิดแล้ว
0: เด้อโอ้ยหนอก็เลยสิบ่ได้ดังโด่งน้ําเพิ่นเนาะนี่เนาะก็สิแปลแซ่บๆอยู่จังซี่
6: เออบาดเขาอันนั้นเขาอันเอาสายเอ็นนั้นตกเบ็ดเด้อยินให้ดังนั่นน่ะ2ปีมันบ่ละลายก็ตัวว่ามันเป็นไหมละลายมันบ่ไหมละลายที่จ้างเขาออกอีโอ้ยอีแม่เพิ่น
0: เอ้ยบัดเนี่ยคงนั่งเบิดสิทธิ์ล่ะเบิดสิทธิ์สิดังโด่งน้ําเพิ่นแล้วซั่นน่ะ
6: เข้าเลยจะไปเห็นเลยอันจะไปหาเสริมพวกงานเด้อมันจะมาเสริมมันกับงานเนาะบ่ต้องไปแต่งไปเสริมมัน
0: อ่ะโอ้เอาซ้ำนี่เนาะแม่เนาะซ้ำนี่กับพ่อแล้วแม่นบ
6: ่เอาซ้ำนี่ล่ะเอางานจังได๋กับงานแล้วซ้ำนี่งานแล้ว
0: ค่ะจ้าแม่บ่เฮ็ดดอกยันดังเบี้ยว
6: อันดังบิดดังเบี้ยวบาดนี้มันบ่เบี้ยวคือเล่นมือพร้อมเด
0: ้ทั้งมือติแม่โอ้ยเนาะทรมานแท้เน
6: า
0: ะ
6: น้อยอย่างอันอันว่าคือคนดังเหมือบเฮ็ดอีหนังเฮ็ดอีหนังหั่นน่ะ
0: โอ้จัดรายการบ่ได้เด้แม่แท้ดังเหมือบเนี่ย
6: บ่ได้ฉันเฮ็ดอีหนัง
0: ดังเหมือบ
6: รายการ
0: บ่จ้างบ่ได้บ่ได้แล้วพี่บอยบ่จ้างเลยค่ะบ่จ้าง
6: อันนี้จะไปหาเขียนขี้จะไปหาแต่งดังเด้อ
0: จ้าซ้ํานี่ก็เอาล่ะเนาะแม่เนาะแม่นบ่พอแล้วเนาะแม่นบ
6: ่เอาซ้ํานี่ก็งามแล้ว
0: โอเค
6: ซ้ํานี่ก็งามแล้ว
0: จ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
6: พิเศษพิเศษอ
0: ี
6: หล่าเด
0: ้
6: อ
0: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ประกอบแก้วนะคะโอ้ยอนาคตความฝันเด้แม่ความฝันกุ้งนั่งเดี๋ยวสิไปเฮ็ดดังอยู่นี่แม่เฮ็ดจังใดบ่เนี่ยอีแม่คือมาสกัดคักแน่สงสัยสิบ่ได้ดังนงคือเพิ่นล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีกุ้งนั่ง
0: จ้าสวัสดีค่ะพี
7: ่เอาเพลงสาวโคกี้หลงนะ
0: สาวโขกอีหลง
7: ครับ
0: เพลงผู้ใดคะ
7: เขาเอาซื้อบ้านมาซื้อเป็นตั้งซื้อเป็นนักซื้อนักร้อง
0: เป็นผู้ใดร้องคะสาวโขกอีหลง
7: กันล่ะสาวโขกอีหลงล่ะร้อง
0: อ๋อศิลปินซื้อสาวโขกอีหลงเหรอ
7: ครับผม
0: อ๋อแล้วซื้อเพลงล่ะค่ะ
7: วางไหนนะ
0: แล้วซื้อเพลงล่ะค่ะซื้อเพลงว่าจังได
7: บ่ใครได้ยินเลย
0: ชื่อเพลงจากชื่อเพลงชื่อว่าอะไร
7: ชื่อว่าสาวโขกอีหลงนั่นล่ะ
0: เอาสรุปซื้อเพลงกับศิลปินอันเดียวกัน
7: เขาเอาซื้อบ้านมาตั้งเป็นซื้อนักร้องนักร้องจังหวัดสระแก้วนะ
0: เป็นชื่อเพลงด้วยใช่ไหม
7: ครับผม
0: โอเคค
7: ่
0: ะ
7: โอเคนี่ละ
0: จ้า
7: สวัสดีครับบ๊ายบาย
0: ค่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับนะคะพี่มิตรใหม่วัฒนาสาวโขกอีหลงสาวโขกอีหลงสรุปแล้วเป็นทั้งชื่อเพลงเป็นทั้งซื้อศิลปินมันมะคะไอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะสักครู่0902927444สำหรับผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนค่ำนำมาฝากเอามาตอนคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดดูแลสุขภาพนะคะของเรานะคะหรือว่าดูแลคนที่เรารักติดต่อค่ะโทรหาลูกสาวได้เลยกาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยกาแฟก้อนคำหนึ่งกล่องค่ะมีทั้งเบิด10ซองถ้าซื้อกล่องเดียวราคาอยู่ที่350นะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อ2กล่อง600บาทซื้อ4กล่องพันเดียวเท่านั้นพิเศษแน่นอนสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทของแถมแม่จ๋าเลือกได้เด้ออยากได้หยังมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก้อนคำเลือกได้อย่างหนึ่งจ้าแม่แต่ถ้าเกิดอยากได้ของแถมหลายก็นั่นอีแม่จ๋าเอาเป็น8กล่องไปเลยสั่งเป็นโปร8กล่อง 2,000 บาทของแถมที่กล่าวมาเมื่อสักครู่ได้2ชิ้นเลยนะคะเลือกได้2ชิ้นหรือว่าจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ๆค่ะชิ้นหนึ่งเลือกได้มีวิทยุผ้าห่มกาต้มน้ำห้อนไฟฟ้าหรือว่าจะเลือกเป็นกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องก็ได้คือกันสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444ฝากรวมไปถึงกับน้ำมันนวดก่อนค่ำพร้อมกันแล้วกันนะคะถ้าถูนวดมองได้ปวดเคล็ดขัดหยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใส่ท่าใส่ถูใส่นวดได้เลยสำหรับน้ำมันนวดก่อนค่ำมี2สูตรสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้วน
8: จ้าเอา
0: พอไงพ่อจ้าพ่ออ้วนจ้ากุ้งนั่งดับสายค่ะ
9: กาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่องค่ะ
9: กล่องแถมสบู่อาบน้ำก่อนนึง
0: จ้าสบู่อาบน้ำเป็นตัวแถมเนาะพ่อเนาะ
9: ครับ
0: จ้าในนามของพ่ออ้วนปากบุตรคือเกานะคะพ่อ
9: คือเกา
0: จ้าได้จ้าพ่ออีพ่ออยากฟังเพลงหยังบ
9: ่บ่ฟังน้ำเบิ้ล
0: ฟังน้ำกันเนาะพ่อเนาะค่ะขอบคุณพ่อมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพ่ออ้วนนะคะพ่ออ้วนปากบุตรนะคะกาแฟก้อนคำ4กล่อง4กล่องพันเดียวนะคะของแถมอีพ่อเลือกเป็นสบู่ก่อนค่ำเอาสูตรอาบน้ำนะคะสูตรอาบน้ำฝากร่วมไปถึงสบู่เลยก็แล้วกันค่ะสบู่ก้อนคำมี2สูตรนะคะมีสูตรอาบน้ำแล้วก็สูตรล้างหน้าสูตรอาบน้ำนี่เหมาะแน่นอนค่ะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของอาการคันไข้นะคะหรือว่ามีเหงื่อเยอะๆนะคะร่วมไปถึงผู้ใดที่มีกลิ่นโตผู้ใดที่ต้องเฮ็ดงานกลางแจงแล้วก็เหงื่อออกเยอะมันจะเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เฮาเกิดอาการคันได้นะคะหรือปัญหากลิ่นโตมันเกิดขึ้นได้แน่นอนดังนั้นนะคะใส่สบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำระงับกลิ่นตัวได้ดีนะคะลดอาการคันไข้ต่างๆค่ะ1ก้อนสำหรับสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำก้อนหนึ่ง75บาทก้อนหนึ่ง75บาทนะคะส่วนถ้าเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรล้างหน้าใครที่มีปัญหาเรื่องของนะคะผิวหน้าที่อาจจะหยาบกร้านนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันแห้งนะคะแห้งกร้านหยาบกร้านนะคะบ่เนียนบ่หนุ่มนะคะบายเบิ่งแล้วมันสากมือฝากไปด้วยค่ะสำหรับสบู่ก้อนคำสูตรล้างหน้านะคะเฮ็ดให้ผิวของเฮาผิวหนานะคะก็คือขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นหนุ่มขึ้นนั่นเองค่ะก้อนละ85บาทถ้าเป็นสูตรล้างหน้าก่อนละ85บาทนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสบู่ก่อนค่ำถ้าไม่ถึง1โลนะจ๊ะแม่จ๊ะจะสูตรไหนก็ได้ถ้าไม่ถึง1โลนะคะจะมีค่าส่งอยู่ที่50บาทแต่ถ้าเกิด นะคะคุณพ่อคุณแม่บ่อยากเสียค่าทรงเสียดายเงินค่าทรง50บาทเนาะแม่เนาะนะคะสามารถทำแบบนี้ก็ได้สั่งสบู่ก้อนคำกี่ก้อนก็ได้ค่ะ1ก้อน2ก้อน3ก้อนกี่ก้อนได้หมดสั่งร่วมกับสินค้าตัวอื่นของบ้านก้อนคำอย่างใดอย่างหนึ่งจะแม่แบบนั้นไม่ได้เสียค่าทรงแม้แต่บาทเดียวไหนๆก็สิบุญเขาสากละค่ะกลุ่มนั่งทรงงานเพลงนี้ของคุณแม่รำไพแสงทองวิญญาณเหงาบุญเขาสากค่ะ

0: จบไปนะคะนี่คือผลงานเพลงของคุณแม่รำไพสังทองนะคะวิญญาณเหงาบุญข้าวสากค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้าแม่
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาดูข่าวเศร้า
0: จ้า
1: เป็นไงฝนตกบ้านลูก
0: โอ้ฝนการตกมาขึ้นค่ะแม่ตกอยู่ค่ะแต่ว่าก็บ่ได้ตกโดน
2: คณะสุนทรนักร้องลูกทุ่ง
1: ชื่อถ่วมบ
0: ่กะบ่ถ่วมเด้ค่ะแม่บ่ได้ตกแซ่ค่ะตกแป๊บเดียว
1: คือว่าฝนเทพฝนเจ็ดแขกแสนดี
0: อ๋อ
1: าจ
0: จะ
1: ไม่เคยว่าอยู่ในวัดพีมาเหมือนกัน
0: อันนี้ก็ค่ะแม่แม่วังใดก
1: ็มาพีมามันไม่เคยว่า
0: ย่าน้ำท่วมลูกสาวบอกบ่ท่วมเด้แม่บ่ท่วมเด
1: ้ห่อก็ต้มบ่
0: จ้าห่อแล้วค่ะมื้อเช้านี
1: ่โอ้ยบ่แม่ห่อหัวก็เรียกห่อก็ต้ม3อย่างน่ะลูก
0: ติโอ้ยทั้งนี้ห่อก็ต้มโคน
1: ห่อก็ต้มโคนห่อก็ต้มก้อยห่อก็ต้มผัด
0: โอ้ปาดมาหลาย3กษัตริย์เลยตอนนี
1: ้2คน2คนก็แม่ช่วย
0: โอ้ยเอาข้าวต้มโคนไปเปลี่ยนทางพุ่นก่อนนะนี่คือส้มไหล
1: มาๆๆๆมาหาข้าวสากก็ทันทีเด
0: ้อจ้าแม่อีแม่ฟังรายการได้บ่นี
1: ่แม่ช่วยฟังเพลงบ
3: ่ฟังอยู
1: ่เพลงใด
3: มันจะเป็นวิทยุ
1: เพลงใดบอกมา
3: ย่า
1: เ
3: ออ
1: คนทอดเร็ว
3: ปล่อยน้องปล่อยมือสา
1: ปล่อยมือสาพะนะ
0: โอปล่อยมือสาปล่อยมือน้องสาม าค่ะ
3: ปล่อยมือน้องปล่อยมือน้องสา
0: ปล่อยมือน้องสาโอเคได้จ้ะแม่แล้วลูกสาวสงหาย
1: มันๆเด้อมันๆเด้อ
0: สาธุจ้ะแม่ขอบคุณนะคะ
1: เดี๋ยวสิโทรไปหาอยู่พะนะ
0: ค่ะจ้ะแม่ขอบคุณค่ะ
1: ยาอย่ามากินพะนะ
0: จ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะแม่ขอบคุณแม่ฉลาดนะคะขอบคุณแม่ช่วยน้ำกันแล้วกันบ่ได้ยินเสียงโดนล่ะเด้แม่ฉลาดกับแม่ช่วยนะนะคะขอบคุณมากๆเลยเป็นตาแสบทําแม่ข้าวต้มละ3อย่างคนละ3ชนิดมื้อเช้านี่คงนั่งนั่งฮอกับแม่เฮ็ดง่ายๆนะคะคือเอาแค่ข้าวสารกับกล้วยนะคะข้าวต้มโคนง่ายๆเลยเหล่ามื้อเช้านี่นะคะสุกแล้วสุกเรียบร้อยมื้อนี้นี่เป็นแผนกดังเด้มื้อนี้เป็นคนดังมื้อนี้คนดังนะคะนั่งเฝ้านะคะหมอข้าวต้มนะคะสุกเรียบร้อยอีแม่เราไปงานศพคงนั่งเลยต้องทำหน้าที่ต่อเป็นผู้ดูแลแทน0902927444นะคะฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำนำกันแล้วกันจ้ะแม่ปวดน้ำตนน้ำโตปวดแข้งปวดขานะคะฝากไปด้วยสำหรับกระสายเส้นก้อนคำนะคะกระสายเส้นก้อนคำเป็นเม็ดแคปซูลนะคะบรรจุในกระปุก1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะราคาขายทั้งปุกเดียวนะคะ450บาทซื้อ2กระปุก900นะคะซื้อ3กระปุกได้ส่วนลดและได้ของแถมโปรนี่คุ้มแน่นอนสำหรับกระสายเส้นก่อนค่ำ3กระปุกลดเหลือ 1,200 บาทแล้วก็ของแถมเลือกได้1ชิ้นนะคะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวหรือสบู่ก้อนคำสอบถามใดค่ะติดต่อได้สร้างสื่อโทรหาลูกสาวได้เลย0902927444

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ะ

่ำนะคะเป็นเม็ดแคปซูลบรรจุในกระปุก1กระปุกนะคะมีทั้งหมด30เม็ดหรือว่า30แคปซูลนั่นเองนะคะราคาขายถ้าซื้อกระปุกเดียวค่ะ650บาทถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคาอยู่ที่ 1,300 บาทได้ของแถมค่ะถ้าบ่เอาของแถมราคาลดให้เหลือ 1,200 บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่นะคะมีงบประมาณถึงไปที่3กระปุกได้เลย3กระปุกได้ส่วนลดน้ำแล้วก็ได้ของแถมถึง2ชิ้นนะคะสำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำถ้าซื้อ3กระปุกราคาลดเหลืออยู่ที่ 1,800 บาทของแถมได้2ชิ้นค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำของแถมเหล่านี้ได้2ชิ้นเลยหรือจะเลือกเป็นของแถมชิ้นใหญ่ก็ได้1ชิ้นนะคะมีวิทยุนะคะผ้าห่มกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเป็นกาแฟ1กล่องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลไปจอย7593เบอร์ใครเอ่ยผู้ใดโทรมาเนาะคือจังเบาๆบ่จ๋า090 2927444นะคะหรือว่าตกใจดีเจบ่ค่ะส่งงานเพลงนี้ค่ะหนาวลมเที่ยเรนูส่งให้กับอีพ่อแล้วก็อีแม่น้ำกันแล้วกันนะคะสั่งน้ำมันนวดก้อนคำมา2ขวดสูตรร้อน

ลมเที่ยเรนูนะคะกับงานเพลงของคุณสอนคีรีศรีประจวบงานเพลงมวลๆค่ะฟังแบบเข้ากับบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะคุณนางวานะคะคึมๆเย็นๆนะคะลมแน่ฝนแน่ขอนแก่นกระตกนะคะแต่ว่าอาจจะว่าได้แบบตกแสนะคะอาจจะตก

แป๊บเดียวค่ะเมื่อกี้นี้เทมาหน่อยหนึ่งแล้วก็หยุดไปนะคะส่วนกุ้งดังไม่ท่วมนะคะถ้าพื้นที่ท่วมส้นหมากจะเป็นส้นในเมืองนะคะมันก็เป็นการท่วมแบบรอการระบายเฉยๆนะคะเดี๋ยวพอการระบายดีขึ้นมันก็ไปค่ะบ่ได้ท่วมขังโดนขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะเดี๋ยวเบิ้งเวลาแล้วกุ้งนั่งปิดเปลกก่อนค่ะสักครู่กับงานเพลงนี้นางฟ้าผ่าตัดนะคะมีแฟนรายการทั้งกระนวลมาค่ะโทรมาบอกว่าเอาบอมเมนโทส่งข้อความมาบอกว่าซื้อเพลงที่คุณแม่ตะไคร่หอมขอน่าจะเป็นนางฟ้าผ่าตัดว่าจังสันแมนบ่จะแม่แมนบ่แมนกุ้งนั่งกระตังเพลงนี้เราเด้ใส่รถเนาะนางฟ้าผ่าตัดนะคะจากคุณแม่ตะไคร่หอมส่งไปถึงแฟนรายการที่ติดตามรับฟังกันอยู่ด้วยทุกพื้นที่การรับฟังนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำขอบคุณแม่หลอดวรรณโสขอบคุณพ่ออ้วนปากบุตรน้ำค่ะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำกดได้ตลอดค่ะช่วงพักเบรกบ่ได้ไปใส่นะคะรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิม0902927444ค่ะ

0: โอเคร
1: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักเลิฟเรดิโอ FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานขุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 714

092-7444-090-2944-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิด

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตา
2: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
2: ้
3: าว
2: รักแม่ทําไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจังซั่นได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใคร
4: โอ้ยเท่เงา
2: เออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด
3: ้
2: อ
3: โอ้ต้องอย่างนี้สิ
2: โอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
6: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้ออู้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
6: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
6: เขาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
2: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
6: จ้าจ้า
1: ไม่ยายมานเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
6: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
6: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
7: เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
6: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
7: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
6: เอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน
7: 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่าย
6: เออสั่งมากินเด้อ
7: ครับผม

สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: จ็บตรงนี้
1: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบอนคือแขแกงหางป่านั่งบอนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินไม่น้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเป่าแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอก

0: นี่คือกับการเพลงค่ะของคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญนะคะฝ่าไฟแดงถ้าเหลียวเบิ่งตะผู้สาวจังสันแล้วเนาะส่งงานเพลงนี้ไปด้วยตามคำขอค่ะจากคุณแม่ประกอบแก้วแนะนำกันขอมาค่ะส่งไปถึงทุกท่านด้วยตอนรับนะคะทุกท่านค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข่าสู้เบรกที่2ค่ะชั่วโมงที่2ของรายการแล้วนะคะยังคงเป็นนาทีของกุ้งนางคือเก่าเมื่อเดิมนะคะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูณรับนาทีอยู่ตรงนี้ค่ะส่งงานเพลงมวลฝากตอนเป็นความสุขกันไปนะคะทุกท่านด้วยค่ะทั้งไกลทั้งไกลทุกพื้นที่จะแม่จ๋ามองไหนนะคะคลื่นอย่างไรชัดเจนดีหรือเปล่า
1: แม่บ้านสวยหรู
0: แฟนรายการนี้นะคะนอกจากนะคะจะช่วยในการนะคะเรียกเดี๋ยวว่าสร้างสื่อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำแล้วนะคะก็ยังเป็นผู้ซอยเบิงซอยแง่งคลื่นดีดีเดมองได้คลื่นเงียบว่าใดได้อีแม่โทรมาบอกเลยตรวจตาให้ลูกเต่าดีขึ้นอย่างเนี่ยนะคะคลื่นทุกคลื่นตอนนี้ชัดเจนดีไหมนะคะคุณแม่จ๋านะคะแต่ละคลื่นนะคะพื้นที่ต่างๆจังหวัดอุดรค่ะสองคลื่นด้วยกันนะคะคลื่นมาวินเรดิโอค่ะ 106.75 ออกอากาศอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะคลื่นพี่บอยแล้วก็ชนะชัยเรดิโอค่ะ 104.25 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอสีทาส่วนจังหวัดขอนแก่นเราค่ะ3คลื่นด้วยกันก็จะเป็นเพื่อนใจเรดิโอ 90.25 ค่ะออกอากาศอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะสอสมาร์ทเรดิโอค่ะของคุณพ่อสมาร์ท 100.75 ค่ะออกอากาศที่อำเภอกระนวลแล้วก็ 99.75 ค่ะออกอากาศที่อำเภอภูเวียงส่วนโซนทางสกลค่ะ3คลื่นด้วยกันค่ะจังหวัดสกลนครก็จะมีบรรจงโปรโมชั่นนะคะ 98.25 ออกอากาศอยู่อำเภอเมืองเลิฟเรดิโอค่ะ 98.0 ค่ะออกอากาศอยู่อำเภอภูพานแล้วก็ชมดาวเรดิโอค่ะ 107.50 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนะคะคลื่น 101.0 ออกอากาศที่อำเภอน้นสังจังหวัดมหาสารคามนะคะคลื่นนี้สีชมพู 87.50 นะคะออกอากาศอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะสวัสดีค่ะ
2: กุ้งนั่งบ่
0: จ๋ากุ้งนั่งรับสายค่ะแม่
2: อันแม่ได้รับไปเด้อของเด้อเขามาต้มอาหาร
0: จ้าแม่ป้อมจันทราเสนาอีแม่เปิดเบิ่งไปของ
2: เบิ่งแล้ว
0: ครบเนาะแม่เนาะครบถ้วน ขอบคุณอีแม่หลายๆอุตส่าห์โทรมาบอกนะคะ
2: จ
0: ้าขอบคุณแม่ค่
2: ะ
0: ขอบคุณแม่ป้อมค่ะแม่ป้อมจันทระเสนานะคะของถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยนะคะอุตส่าห์โทรมาบอกลูกเต่าเนาะแม่เนาะอย่าลูกเต่าห่วง 0902927444นะคะทักทายไปที่จังหวัดนครพนมด้วยนะคะคลื่นที่นครพนม 99.50 ค่ะออกอากาศที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ 104.25จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ3คลื่นน้ำกันนะคะ 90.75 ออกอากาศที่อำเภอเมืองค่ะรวมพลคนบ้านทุ่ง 95.0 นะคะออกอากาศที่อำเภอสีเมืองใหม่ 103.75 ค่ะออกอากาศที่อำเภอน้ำยืนส่วนพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะออกอากาศอยู่ที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ 96.75 จังหวัดสระแก้วนะคะ 101.50จังหวัดนครนายกนะคะ 98.75 นะคะแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาค่ะ 100.50 ออกอากาศที่อำเภอแก้งสนามนางทักทายทุกท่านเลยค่ะทุกพื้นที่การรับฟังนะคะหวังว่าทุกพื้นที่จะฟังได้แบบชัดเจนฟังรายการไปนำฟังเพลงไปนำค่ะสร้างสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าจากบ้านก่อนค่ำเอาไปดูแลสุขภาพกันพร้อมติดต่อได้เลยค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมของเรา0902927444นะคะ0902927444ค่ะบอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพกล้องหนึ่ง มีทั้งเบิด10ซองนะคะ1กล่องมี10ซองผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสุขภาพคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันอีแม่กินได้เด้อค่ะเบาหวานความดันไขมันสามารถดื่มได้กินได้1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่องพันเดียวเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะแม่
3: จ้า
0: ค่ะ
3: ของห่อเด้อเลิศจ้า
0: ของถึงครบเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: เปิดดูแล้วใช่ไหมจ้าแม่จ้า
3: จ้าลูกนั่งองค์นั่งงามเนาะ
0: นี่สวยบ่แม
3: ่สวย
0: แม่ประกอบแก้วไว้อีหล่าอย่าไปเฮ็ดดังเด้อพะนะว่าสิไปเสริมอยู่แม่แม่บ่เขาทานบ
3: ่ไม่เฮ็ดได้หยังหนักตั้งดังคมอยู่เน
0: า
3: ะ
0: พอแล้วเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: อย่าดังเบี้ยวคือแม่ประกอบแก้วไว จ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะ
3: จ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่บัวสอนแม่บัวสอนแก่นจันทร์บ่เล่นจะซื้อดอกแม่นะคะไม่เคยคิดค่ะบ่เคยคิดไปเฮ็ดดังคิดว่าพ่อล่ะดังเอาซ้ํานี่แต่ว่าอย่างอื่นนี่ไม่แน่สาวโคกอี้หลงนะคะเพลงนี้ขอเขามาจากนะคะพี่มิตรไม้วัฒนาทั้งสะแก้วแนะนำมาค่ะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บูมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
0: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
0: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของน่ะมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เข้าใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมนะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
0: จ้าจ้า
4: เป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
0: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
4: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
0: ่กระเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
4: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: ก็เอาเป็นแถมเป็นผัดถุงนะคะอ๋อจ่าแถมเป็นน้ำมันเขียวได้ค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งขอซื้อละกะทียูนะคะ
1: ผมมีความมุ่งเก่าจงรักมันเลย
0: อ๋อจ่าค่ะเดี๋ยวกุ้งนั่งกดหาเบิ่งตามเบอร์โทรนี่แป๊บหนึ่งนะคะ0806785074จ่าคุณจงรักวันเลิกนะคะบ้านเลขที่196/8จ่าหมู่ที่6ตำบลขามใหญ่อำเภอขามใหญ่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลโอเคจ่าได้ข้อมูลละค่ะจ่ากับค่ะกาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันเขียวนะคะพี
1: ่
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับนะคะคุณจงรักวันเลิกนะคะเดี๋ยวคงนั่งส่งออเดอร์ให้เลยกาแฟก่อนค่ำค่ะซีกล่อง 1,000 บาทนะคะส่วนของแถมรอบนี้นะคะเอาเป็นน้ำมันเขียวก่อนค่ำนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสินค้าจากปานก่อนค่ำนะคะเอาไปดูแลสุขภาพกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าจะเป็นกาแฟก้อนค่ำน้ำมันนวดก้อนค่ำยากระใส่เส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำแล้วก็สบู่ก้อนคำนะคะสอบถามรายละเอียดหรือโทรสั่งซื้อนะคะกับเราทีมงานบ้านก้อนคำได้ตลอดค่ะ0902927444ค่ะ

0: คุณนางโทรกลับค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: จ้ะดีเจคุณนางโทรกลับค่ะพอดีพี่รับสายไม่ทันเมื่อกี้
1: อ๋อค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีจะสั่งกาแฟค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะได้ค่ะเอากี่กล่องดีคะ
1: 2ค่ะ
2: กาแฟ2กล่อง
1: กาแฟก้อนคำค
2: ่
1: ะ
2: จ้ะใช่ค่ะกาแฟก้อนคำ2กล่อง600อย่างเดียวเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: จ้ะเคยสั่งหรือเปล่าคะ
1: เคยแล้วค่ะ
2: เคยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่กดดูเบอร์แป๊บนึงนะคะ
1: ค่ะ
2: จะใช้เบอร์เดิมในการโทรใช่ไหมคะ
1: เบอร์นี้
2: ค
1: ่
2: ะจะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ089 544 7422
1: ค่ะ
2: เป็นในนามของคุณกัญญารัตน์พิมพ์จักร
1: ค่ะ
2: นะหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านเวนโมเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อ๋อจาก24เวทเกตเหรอ
1: เวทเกต
2: เวทเกต68/44ตามนี้เลยเนาะข้อมูลเดิม
1: ค่ะ
2: จ้าโอเคได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
1: เก็บเงินปลายทางนะคะ
2: จ้าใช่ค่ะเก็บเงินปลายทาง
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ค่ะคุณน้ำผู้กลับค่ะ
1: อยากจะสอบถามนะคะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ยานวดถ้าสั่งยานวด
0: ค่ะ
1: 2กระปุกเนี่ยมันเท่าไหร่คะ
0: จ้าถ้า2กระปุกก็300บาทค่ะ
1: สูตรร้อนสูตรเย็นเหรอจ๊ะ
0: จ้าใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นร้อน2หรือว่าเย็น2ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นร้อน1เย็น1ก็ได
1: ้อยากสั่งอย่างละนี่จ้ะอย่างละกระปุกจ
0: ้
1: ะ
0: ได้ๆค่ะเป็นร้อน1เย็น1 300นะคะ
1: จ้าขอสั่งหน่อยนะจ้า
0: ได้ค่ะกุ้งน้ำขอชื่อที่อยู่ในการจัดส่งหน่อยนะคะ
1: จ้าผู้ใหญ่สุดารัตน์จ้า
0: จ้าผู้ใหญ่คุณแม่ผู้ใหญ่บ้านเหรอคะ
1: จ้า
0: อ๋อคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านสุดารัตน์อัน
1: น
0: ี
1: ้พี่สาวเขาไงพี่น้องอะจ้า
0: จ้าได้ค่ะ
1: จ้าน
0: ามสกุลอะไรนะคะ
1: นามสกุลสีทองอะจ้า
0: สีทองค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
1: บ้านเลขที่75หมู่5จ้า
0: 75หมู่ที่5ค่ะ
1: จ้าแล้วก
0: ็ตำบล
1: คลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นนะจ้า
0: คลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็น
1: จ้า
0: วังน้ำเย็นนี่คือเป็นโคราชหรือเปล่าคะ
1: ไม่จ้า
0: วังน้ำเย็น
1: สระแก้วจ้า
0: สระแก้วอ๋อ
1: จ้า
0: อ๋อวังน้ำเย็นคืออยู่สระแก้วใช่ไหมคะกุ้งนางเข้าใจว่าเป็นโคราช
1: สระแก้วจ้า
0: โอเคได้ค่ะ
1: จ้าขอเพลงด้วยได้ไหมจ้า
0: ได้ค่ะเพลงอะไรดีคะ
1: จ้าคอยอ้ายที่สายฝนจ้า
0: คอยอ้ายที่สายฝน
1: จ้าเสียงเสียงทุกสายด้วยนะจ้า
0: จ้าขอบคุณมาก
1: ให้สักเสียงหน้าไม้ด้วยนะจ้า
0: ค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะ

0: ฉันอยากได้ยานวดยาหอมนะจ๊ะ
1: จ้าน้ำมันนวดคุณแม่เอากี่ขวดดีคะ
0: 2ขวดจ้า
1: จ้านวด2ขวดมีสูตรร้อนกับเย็นจ้าแม่เอาสูตรไหนดีคะ
0: เอาสูตรร้อนขวดหนึ่งสูตรเย็นขวดหนึ่งจ้า
1: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
0: จ้า
1: จ้าเป็น300เนาะแม่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าอีแม่เคยสั่งบ่ค่ะ
0: โอ้จ้าว่าก็ต้องได้ฟังแต่ท่านี้นี่จ้า
1: โอ้ได้จ้าลูกสาวขอซื้อแล้วก็ที่อยู่อีแม่นะคะเดี๋ยวทีมงานส่งให้แม่ค่ะ
0: แม่เชยแจ้งภัย
1: แม่เชยแจ้งภัย
0: บ้านหนองยาว
1: บ้านเลขที
0: ่บ้านเลขที่บ้านเลขที่14บ้านหนองยาวตำบลหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจ้า
1: หมู่ที่เท่าไหร่นะคะแม่จ๋า
0: หมู่ที่6จ้า
1: หมู่ที่6ตำบลอีกรอบค่ะแม
0: ่ตำบลหนองบัวสะอาด
1: หนองบัวสะอาด
0: สะอาดอำเภอบัวใหญ่จ้า
1: อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะ
0: จ้า
1: จ๋าเบอร์
0: ฉันไปดัง
1: จ๋า
0: ท่านี่ก็ดังดีเนาะจ้าชัดจริงดี
1: ชัด
0: จ้า
1: โอ้ดีดีจ้าแม่ขอบคุณยี่แม่หลายๆจ้าทีมงานส่งออกไข่มือนี่ถึงแม่อาจจะประมาณมืออื่นมือฮื้อนะคะ
0: จ้า
1: จ้าขอบคุณแม่มากๆค่ะ
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันค่ะสำหรับทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกออเดอร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่นะคะมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจไผ่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำได้ดูแลสุขภาพกันติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะหรือว่าโทรสั่งซื้อได้เลย0902927444หนึ่งงานเพลงนี้ค่ะจากแม่สมแม่สมจันดาอีแม่โทรมาบอกเมื่อวานบริฟังเลยเด้ลูกสาวรอบนี้ขออีกแน่เปียงท่านค่ะแม่มือนี้ได้อยู่

นี่คือกับนะคะห้อยกอดผู้หยอดรวยศิลปินนะคะบิวจิตชริยานะคะเพิ่งเป็นคุณแม่ไปหยกๆเลยนะคะศิลปินท่านเนี่ยนะคะเห็นในเฟซในข่าวอยู่นะคะเพิ่งจะคลอดลูกแต่ว่าไม่หมั่นใจว่าเป็นลูกสาวนะคะหรือว่าลูกชายนะคะแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันนะคะงานเพลงจบลงไปเมื่อสักครู่นะคะตามคำขอค่ะคุณแม่นะคะจากคุณแม่สมจันดาแนะนำกันขอมาขอบคุณร่วมไปถึงนะคะสำหรับนะคะคุณพี่พิทักษ์ด้วยกันแล้วกันขอเพลงของนะคะคุณรุ่งโรจน์เพชรธงชัยเขามาบอกเอาเพลงใดก็ได้นะคะขอบคุณคุณแม่สีไวแม่สีไวสว่างเนตรอีแม่โทรมาบอกว่าของหอดแล้วเด้อลูกสาวถึงแล้วครบถ้วนเรียบร้อยขอบคุณสำหรับนะคะทั้งพีกัมพลาเมียค่ะขอเพลงเป็นคำฝากจากซาอุแล้วก็นะคะรวมไปถึงขอบคุณนะคะคุณแม่ชวีวันนิรสุขนะคะโทรมาบอกว่าของถึงแล้วนะคะครบถ้วนเรียบร้อยขอบคุณสำหรับนะคะการติดตามรับฟังขอบคุณทุกคำสั่งซื้อนะคะทุกๆออเดอร์เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ขอบคุณแม่หลอดเลยค่ะแม่หลอดวันนโสแม่อยู่ทั้งสกลนครค่ะสร้างน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรห่อน2ขวด300บาทขอบคุณสำหรับพ่ออ้วนปากบุตรค่ะอยู่อำเภอเพ็ญอุดรสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำขอบคุณสำหรับนะคะคุณสุเนตรภูคำยอดนะคะอยู่อำเภอหนองพ้องจังหวัดขอนแก่นนะคะสร้างกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นผาเซตโตค่ะขอบคุณคุณกัญญารัตน์พิมพ์จักรนะคะยุทีบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ2กล่อง600บาทขอบคุณแม่เชยแจ้งไพรนะคะอีแม่ยูอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรร้อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านสุดารัตน์สีทองนะคะอยู่อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วสั่งน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรห่อน1สูตรเย็น1 300บาทขอบคุณคุณจงรักวันเริกค่ะยูทีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทนะคะของแถมเอาเป็นน้ำมันเขียวก่อนค่ำค่ะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อด้วยนะคะคุณปอคุณแม่อยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพนะคะจากบ้านก่อนค่ำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ0902927444ส่งงานเพลงนี้ค่ะค่อยอายอยู่สายฝนตามคำขอค่ะจากคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านสุดารัตน์พื้นที่ทั้งจังหวัดสระแก้วแนะนำกันเข้ามาค่ะ

คอยอ่ายทีสายฝนกับงานเพลงนะคะเป็นเสียงร้องของศิลปินจากนะคะเพื่อนบ้านเรานะคะทางสปป.ลาวนั่นเองนะคะตามคำขอส่งไปเรียบร้อยนะคะเวลาคุณนั่งเบิดแล้วค่ะแม่จ๋านะคะลูกสาวต้องไปละนะคะส่งต่อหน้าที่ต่อไปค่ะดีเจดิวกฤตนันท์รับช่วงต่อนะคะคุณนั่งจะใส่เป็นงานเพลงค่ะของคุณรงโรจน์เพชรธงชัยนะคะขอขอมาจากนะคะพี่พิทักษ์สร้อยคำแนะนำมานะคะบอกเอาเพลงใดก็ได้ของนะคะคุณรุ่งโรจน์เพชรธงชัยคงนั่งใส่เป็นร้องไห้ใส่เดือนกันแล้วกันส่งต่อให้กับดีเจดิวค่ะรับช่วงต่อเลยส่วนคงนั่งเองกับมืออื่นจะแม่จ๋ากลับมาพบกันใหม่นะคะเวลาเก่าเวลาเดิมสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านและสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุก

สูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

ธรรมชาติหลากหลายมากมายหมายผลภูผายนภาพเขียนประวัติศาสตร์สวยสะอาดเขื่อนน้ำพุงช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการลูกทุ่งฟังสบายอับภูพานหมายเลขโทรศัพท์0854620050

กันไว้ดีก็สั่งกันให้หันมาปองดองไตตองดอกคือดำเจ็ดใจงามตามคลองเขาโบราณเฮาเพิ่นบอกว่านันเดมีศีลมีปูป่าให้ยองเยอคือ

0: 9 8ออกผู้พันฟังได้ให้หมดหนุ่มสาวโสดคนมีแฟนสร้างสีสันหนุ่มแก่เฒ่ามอบเพลงให้กันและกันพ่อใหญ่ศักดิ์ผู้พันอยู่กับท่านวันละประมาณ2ชั่วโมงเนาะพี่น้องเนาะอยู่กับพี่กับน้องมื้อนี้อยู่ฮอด2ชั่วโมงบัดแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งฟ้าฝนมืดมาแล้วฝนก็ได้โอ้ยฝนตกใครอยู่ย่านฟ้าห้องเนาะพี่น้องเนาะมื้ออื่นกับบุญเขาสากแล้วเนาะตกทุกปีได้ฝนก็ได้ตกซื่อๆใครอยู่ย่านฟ้าน่ะพี่น้องเอ้ยบอกได้เด้อโทรบอกพ่อใหญ่แน่ผู้อยู่ใกล้ก็ได้ย่านอยู่ในย่านผาติได้พ่อใหญ่นี่ครับพอกันมีตรงกับวันศุกร์วันศุกร์มัดมือตรงมื้อนี้ก็ได้วันศุกร์ที่25เดือนกันยายนพี่น้องเดือนกันยายน2569ขึ้น14คำเดือน10พี่น้องอ้าวมื้อนี้ฮอเข้ากันเนาะโอ้ฮอขนมมื้อนี้ก็ต้มขนมมื้อนี้มื้ออื่นก็ลงวัดลงว่าพี่น้องบุญเก่าสากมื้ออื่นนี่เด้อบุญเก่าสากได้เอาเฮ็ดก็ต้มทุกวงทุกบอนล่ะพุ่นบางคนยากก็บ่ได้เฮ็ดสั่งแม่ค้าเฮ็ดให้แน่ว่าซั่นพุ่นบางคนก็ได้บ่ได้อยู่2มื้อครับผมไปธุระปังไปหาหมอแน่ไปหาไปธุระส่วนตัวแน่เอาว่าแน่ได้ครับ
1: อันนี้จ้าขอด้วยนะจ๊ะ
0: เพลงใดครับ
1: ของปล่อยฝ่ายเด้อมื้อนี
0: ้ฮะ
1: อันสุดตําจะไป

0: แดงว่ะ
1: ชุดดำสปายแดง
0: จ้ะ
1: เอา
0: พอเพลงนี้ละ
1: ค
0: ม
1: ร
0: อ
1: ับ
0: ให้
1: ครับ
0: แม่โอ้นำนี่เด้อไอ้อ้วนจะท่านชามจ้ะทำไว้รอจ้ะวันนี้จ้ะ
1: ครับครับผมนี่ละนามตามเมื่อไรเข็มวิกาวันนั้นไหนเข็มวิกา
2: โอสวัสดีค่ะโอแน่เพลงหนึ่ง
1: ครับผมได้เลยครับ
2: อันห้องน้องใส่โมหนึ่ง
1: น้องใส่โมหนึ่ง
2: จ้า
1: ม
2: องให้น้องฟ้าแล้ว
1: ครับครับ
2: มองให้ตาเดียว
1: ครับ
2: มองให้ฟ้าหำเจ๋งใหญ่ละเช้าอันบ้านบ่มีดอกฟ้าหำแล้วก็อันไปน้องอันลืมแล้วว่าได้โทรข่าวหลาย
1: ม
2: ือ
1: ทุกเสียงทุกสายเนาะทุกหมายเลขนั่นแหละผู้ที่ฟังรายการน้ำกันตอนนี้ครับครับเขมบิกาครับสวัสดีครับวันนั้นไหนเบาศรีวิไล
3: ครับผมสบายดีครับเพลงสักครับผม
1: ครับ
3: ขอฟังเพลงกันเลยครับผม
1: เพลงพี่สัง
3: วันนี้ผมเลือกมาจากทางเด่งจิตกรครับผม
1: ห
3: ักน้องสองเมาครับผม
1: หักน้องในสองเมา
3: ครับผม
1: สองเมากับสามเมาสี่เมาห้าเมาแล้ว
3: ครับผมครับผมฝากขอกินขนมข้าวต้มจากมิตรรักแฟนเพลงขึ้นพญาซักเด้อมึงไทยมีจิตใจเสียสละแล้วแบ่งมาให้บ่าวศรีวิไลกินเอาเด้อผมมีผู้เอสุกินครับผม
1: ปันบ่าวศรีวิไลเด้อพี่น้องอยู่เคือก็ได้ให้แล้วแน
3: ่ครับผมไทยมีจิตใจเสียสละก็แบ่งปันมาให้บ่าวศรีวิไลเด้อข้าวต้มขนมก็ได้พอได้ให้ได้กินห้องท้องเก่าดอกบุญเป็นละต่างก็ได้ครับผม
1: ครับ
3: ผมมีผู้เอสูกินนี่แล้วผมอยู่ตัวคนเดียวเน
1: า
3: ะ
1: เอาสู้สู้เขาต้องสู
3: ้
1: พ่อใหญ่อยู่ผู้เดียวพ่อใหญ่ก็ได้
3: คร
1: ับ
3: ผมครับผมฝากไหมครับผม
1: ครับ
3: ฝากแค่สาวแรกคนสวยคนงามนั่นนะครับได
1: ้
3: แล้วก็คุณนายกระต่ายแล้วก็เจ๊เกศรนะครับผม
1: ครับ
3: เป็นน้องดอกมือน้ำครับให้แฟนขาดกำลังอ่อนน้ำนะครับได
1: ้
3: ให้นกแก้วพร้อมไปกับบางกุกโดบางผู้พยนพร้อมครับผม
1: ครับ
3: ใหญ่ๆกับป่าหำน้องครับ
1: ไ
3: ม่น้องดอกมวยแล้วก็ที่สาวทั้งบ้านน้องค้าน้องครับผมเจ๊บุญเจ๊นุ่นเจ๊น้อยแล้วก็เจ๊บังอ่อนนั่นแหละครับผมทุกเสียงทุกสายเพลงเพลงขอซักครับผม
1: ครับครับผม
3: ครับผมสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับมาพร้อมกันบ่าวน้ำอุ่นกับบ่าวนุ่มหน้าร้อนหนาวมาสามเถื่อนแล้วก็ได้เอารับเราซักเอินครับ
4: มาดูครับผม
1: ครับผม
4: เมื่อวานไปย่างเมื่อวาน
1: เมื่อวานไปธุระส่วนตัววงเล็บก็ส่วนตัวอีก
4: ขอเพลงนะครับผม
1: เพลงพี่สัง
4: อ้อมกอดที่เธอเกลียดนี่แหละ
1: อ้อมกอดที่เธอชังนี่เนาะเอาผู้ได้ร้อง
4: น่านฟ้ากาฬสินธุ์นะครับ
1: โอ้น่านฟ้ากาฬสินธุ์เอาครับ
4: ครับอันเป็นพิเศษถึงแม่ดอกมือก็เลิกแล้วก็สาวเคมีกาน้ำแน่ครับผมกับข้างตัวเพื่อน
1: ครับ
4: แล้วก็น้องสันเดียวแน
1: ่
4: นกนางแอ่นน้ำแน่ครับผมสาวข้าวเหนียวน้ำแน่แล้วก็ประธานดังสาวน้ำแน่ครับผมพิเศษน้ำไม่รอครับผม
1: ครับครับผมเศร้ารอเลยมีแต่เมื่อยก็เมื่อยตอนนี้ก็ได้บ่อยู่สองมือเมื่อยแอะแล้วบ่ใหญ่ก็ได้โอ้ยบ่อยู่แต่เศร้าพี่น้องหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวช่วงนี้ครับเอาไปใช้แล้ว
4: อยู่นี่ละอยู่นี่ละ
1: บ่นึกว่าเฮียแล้ว
4: ก่อนจะบอกว่าอันไอ้ฟ้าห้องกะขอเพลงนะครับ
1: ฟ้าห้องบอกไอ้เด้อ
4: ครับครับไม่ห่างลูกสองเลยเด้อ
1: ไม่ห่างลูกสองไม่ห่างบ้านไหนเนาะบ้านทำซิเกียวบ้านอันสักนั่นบ่อเนาะ
4: ขนาดเลยเต้
1: ไม่ห่างลูกสอง
4: ขอฝากนะครับ
1: ครับครับ
4: ขอฝากให้ทีมงานของเกียร์ใหญ่แล้วก็น้องขาสั้นน้องสี่สิบไอ้สมัยนั้นไงพิเศษพิเศษน้องอ่อน
1: ครับครับ
4: ตามเตียงแม่
1: แ
4: ต่สาววันพวกต่างคุณจะช่วยพร้อมเลยเด
1: ้
4: อคุณนายกระต่ายกับขางศอกเช้าแล้ววันนั้นแม่ไอ้น้าหลวงกับเอสเล่ง
1: ครับ
4: กับไปยังก็เราไปไปเซหอม
1: แมนสาวใบเตยหอม
4: อืมครับขอบคุณครับ
1: ครับเอาวานาเบานั่งตะละเริงเอาไปใส่แล้วบอกได้ว่าเฮียแล้ว
4: ก็อยู่นี่ละครับ
1: บอกได้ว่าเฮียไปทางตะวันตะวันเหนือแล้ว
4: ครับบ่เวลาครับดีเจกะอยู่ผู้เดียวเดี๋ยวนี
1: ้อยู่ผู้เดียวได้ตอนนี้ก็ได้บ่ตอนนี้อยู่กับเจ้า2คนตอนนี้อยู่กัน2คนเฮาก็ได้ตอนนี้ได้อยู่กับเจ้า2คนตอนนี
4: ้เหมือนข้าวคอยเคี้ยวครับ
1: บ่ทันได้เคี้ยวง่ายบ่ทันได้เคี้ยวง่ายดอกอืมอีกเดือนพุ่นล่ะ
4: คนมีป่าดอก
1: อืมป่าบ่ทันได้ป่าบ่ทันได้ก่อนอยู่บ่ทันได้เคี้ยวง่ายดอกอืม
4: แม่นครับบ่ไปสาวไปหมายแล้วครับ
1: นั่นว่าละตัว
4: ทางตะวันเหนือพุ่นล่ะครับ
1: ทางตะวันเหนือพุ่นล่ะเนาะ
4: ครับผมไม่ใหม่กูติดกูทำครับ
1: อืม
4: ทางรับไว้ครับ
1: ไปแล้วบ
4: ่ยังครับ
1: โอ้นึกว่าไปแล้ว
4: นี่แหละครับเอาซับนี่แหละครับ
1: ครับครับผมเพราะว่าบ่าวง้ออ้วนเราไม่สู้เจ้าลงนะว่าวง้ออ้วนเราไม่สู้ก้นบ้านนักเตืองลงเนี่ย
5: ครับครับสวัสดีครับผมว่าวก็เออแล้วพุทธเป็นอย่างน้อ
1: จังหวะ
5: ม
1: ัน
5: บ่อยู่บ่าวบ้านนักเตือง
1: จังหวะเป็นมาลงมาเสียงมาเมียมาแม่บอกลังกาคุณก็ว่าจักดอกเราก็ได้อยู
5: ่บ่แม่นน้ำเปลี่ยนนิสัยหลายพุทธบ
1: ่บ่แม่นบ่แม่นฟังเสียงบ่แม่นดอกฟังเสียงบ่แม่นแล้วอาจจะงวกไส้หรืองวกขัวได้ไหม
5: สุดท้ายคือไอ้เจ็บครับของไผ่ครับ
1: เจ็บจากใส่น้ำบัดเดี๋ยวนอนเจ็บจ
5: าก ขอฟังเพลงครับบ่ได้เจ็บอย่างดอกผมนะครับ
1: นี่ว่าเจ็บน้ำมือนั่น
5: บ่มีครับบ่มีบ่คืออันเบานั่งเติ่งดอกมีกิ๊กมีกั๊กตัวเบานั่งเติ่งเนี่ยตัวดีได้ครับ
1: จี
5: ตัวพุ่นตัวพี่ได้เบานั่งเติ่งนะ
1: โอ้ตี
5: น้องสาวพุ่นจะไม่ตีก้นพุ่นจะดอกเขาฝากให้พุ่นเลยครับเบานั่งเติ่งนะครับกับน้องสาวตัวดูพุ่นนั่นแหละครับฝากให้เบานั่งเติ่งเอาไม้ไปตีก้นน่ะสาวขี้ดื้อนี่เด้อ
1: โอ้ส้นทั้งพุ่นบ่
5: ครับ
1: อืม
5: เพิ่นว่าขับรถไปกันบ่ได้หรอกคนย่านไฟแดงเพิ่นว่าครับรถอยู่วนอยู่แต่เฮือนแล้วบ่ต้องตึงนะครับ
1: อื
5: ้อๆส่วนของเพิ่นก็ฝากให้กูคุณเด้อครับเด้อ
1: ครับ
5: ก็อันผู้เพิ่นมักขี้แต่ขี้แตนก็ฝากให้เพิ่นได้ครับแล้วก็ลงมาทางสะพานโค้งนะครับทางหัวสะพานนี่ครับ
1: โอ้อื้อ
5: ๆทางโค้งนําครับ
1: ครับครับ
5: พิเศษกับพิซซ่าเนี่ยเด้อครับ
1: ได
5: ้ยินข่าวว่าตำบักหุ่งแซ่บยังเราไปกินน้ำอยู่ดอกครับ
1: โอ้ยบ่แซ่บจังได๋ใส่ตำบักหุ่งแต่เลยเถื่อใส่ชุดรถฮอละ30
5: คนน่ะใส่หลายสำนั่นได้เพิ่นว่า
1: แซ่บเสยแล้วใส่หลายแซ่บ
5: เราพิชุกน้ำเด้อครับ
1: ครับ
5: แล้วทีมงานเจ้บุญเพิ่นแน่ครับ
1: ค
5: ู่คนล่ะครับ
1: ครับ
5: ปลาหำน่ะ45ชั้นครับเจ้ใหญ่น้ำครับ
1: โอ้เสียงไก่ก็
5: กลางนะครับเด้อ
1: ไก่ก็ออกอันอากาศนําเด้อพี่น้องไอ้ไก่เพิ่นป๊าดแสดงว่ามีน้องไก่หลายเด้เนี่ยเนาะ
5: ผมท่ากินข้าวอยู่นี่แล้วครับจะหุ่นอยู่ครับ
1: เออเอาเกลือ
5: พ
1: ่น
5: เกลือไก่ซะครับเสียงทุกสายครับสวัสดีครับ
1: ผมสั่นละเพิ่นเลี้ยงไก่ตีพี่น้องเอ้ยเลี้ยงไก่ตีแต่ก่อนเลี้ยงงัวเพิ่นเป็นผู้ชายขายน้ําเด้แต่ก่อนบัดนี้มาเลี้ยงอยู่กับน้องไก่แล้วซุมื้อนี้เอาว่านั้นได้พอสู่โทรมาเมื่อกี้บ่ได้รับเอาโทรมาใหม่เด้อพอสู่ครับช่วงนี้ก็มาพร้อมกันกับน้ำมันนวดฟ้าตะได้จนเด้อครับเด้อฝากพี่ต้นน้องพี่น้องผู้ไปให้เป็นหน้าไปหัวไปสวนขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เด้อครับพกไปนำพี่น้องเอ้ยผู้ที่มีอาการชาตามแขนตามขาเป็นอัมพฤกษ์แผลสดแผลเปื่อยจังสิขี้เก็บกาไปงอดตอดตอดตอดแตนตอดกันนี่เลยพี่น้องน้ำมันนวดฟ้าตะได้จนเด้อครับเด้อกระปุกใหญ่เด้พี่น้องไอ้กระปุกซำพี่น้ำมันนวดฟ้าตะได้จนราคมราคากะกระปุก220บาททั้งเด้อพี่น้องเด้อเอาสนใจทักทายมาได้กับพ่อใหญ่0652630729นี่ได้เด้อครับเด้อครับเป็นหน้าได้ฝนตกฟ้าห้องบ่ทั้งพุ่น
6: บ่ตกแต่ก็มีแต่แดดครับ
1: โอ้แต่ฟ้าห้องบอกพ่อใหญ่หน่อยเด้อ
6: โอ้มันบ่ตกหรอกครับ
1: บ่แน่แล้วมื้ออื่นก็บุญเฮาะบุญข้าวสากบ่แน่เด้อ
6: ครับฟังลำเด้อครับเด้อ
1: ฮะ
6: พอฟังล่ำเดิมนี่นะ
1: ล่ำก่อนได้
6: อ่อนวันลุงเรื่องนะบุญเข้าฉากนะเข้าฉากนะ
1: บุญเข้าฉากโอ้ยาวเลยก่อนนี่บุญเข้าฉากเอ้า
6: พ่อพี่สาวขี้ดื้อแล้วก่อน
1: เ
6: ป็นผู้สายปีกันได้เด้อ
1: เราฟังบ่ล่ะสาวขี้ดื้อตอนนี
6: ้ครับเ
1: ด้อพูดได้ร้องก็ลุงเรื่องบ่ลุงเรื่องบ
6: ่ครับอ่อนวันลุงเรื่องนะครับ
1: วันลุงเรื่องเอ้าเดี๋ยวหาให้
6: มอบให้รถจนาได้เด้อก่อนเด้อ
1: ครับ
6: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับพอสูเบานิคมน้ำอุ่นเอากลับมาทั้งสบู่อีสก่อนเออลูกสาวทั้งเพื่อนเออทั้งโคกศรีสุพรรณสาววนิดาพ่อใหญ่คุณพ่อส่งสบู่ให้เด้อคุณลูกเด้อส่งให้แล้วถ่ารับเด้อสาววนิดาล่าพรมแม่นได้เนาะแม่นล่ะล่าพรมส่งให้เรียบร้อยแล้วเด้อครับสบู่บำรุงผิวพรรณพี่น้องอย่าปวดพื้นขั้นเด้อใส่แล้วหน้าสวยใส่เลยสิวฝ่ากินกายหอมพี่น้องเอ๋ยเนื้อสบู่ก็แน่นเลยพี่น้องเนื้อสบู่แน่นราคาเนี่ยก็บ่แพงดอกเนาะ2สูตรนี่สบู่ขิงก็ราคาเดียวกันพี่น้องผู้ที่เป็นปวดพื้นขั้นตามกระตุนกระโตสะหัวก็ได้พี่น้องเด้อสบู่ขิงของพ่อใหญ่คิ้วต่ำนี่แหละส่วนเท้าแตกนี่ก็ใส่ได้ราคาก้อนละ35บาทพี่น้อง3ก้อน100ครับ3ก้อน100โลละ400บาทนะครับเด้อสนใจกับทักทายมาได้เบอร์เก่าเบอร์เดิมพ่อใหญ่นี่แหละเบอร์มันหมานนี่แหละเนาะ0652630729หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั้งน้องสองหางกับเจ้ตุ้ยมิตรจิรีเจ้ตุ้ยกระไดเป็นเลยเนาะเจ้เนาะหรือว่าไปหาตาหมอบ่เนาะทั้งบลาดสมบูรณ์ด้วยกันไปหาตาหมอเจ้แป๋วกระไดแล้วมาทั้งบ้านน้องข้าเจ้บุญเด้อเจ้บุญคนสวยสาวบุญสายบุญเด้อบ้านน้องข้าครับ
7: ฟังเพลงดิจ้า
1: เพลงไหนครับ
7: โอ้ยคิดฮอดจะสิอดเอาจ้า
1: เออท่อนนั้นตัวมาบ่ได้ก็คิดฮอดก็อดเอาเนาะ
7: โอ้ยคิดฮอดอันอายดีล่ะ
1: เออเว้าคือเนาะ
7: โอ้มาเบาคิวกับสาวนิดนี่เด้อ
1: ผู้ใดก็
7: เบาคิวกับสาวนิดจ้า
1: โอ้พี่น้องบ้านหนองคาเด้อันนี้เบาคิวเนาะ
7: นางบ่ได้อยู่บ้านหนองคาเด้อจ้า
1: บ่อันบ่าวคิวได้แม่อยู่หนองคา
7: บ่าวคิวอยู่หนองคาอยู่จ้านางบ่ได้อยู่บ้านหนองคาจ้า
1: โอ้นางอยู่บ้านเลยอยู่บ้านใด
7: อยู่บ้านใกล้ๆไอ้ซักนั่นแหละจ้า
1: โอ้ใส่ละคือบ่เห็นโอ้ยเห็นแต่เงาบัง
7: โอ้ยอย่าเห็นหน้าไอ้ซักเด้อน้องเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ย
7: มากินข้าวต้มเด้อไอ้
1: เสียงฟ้าห้องบ่พี่น้อง
7: ฟ้าบ่ได้ห้องเด้อไอ้เอ้ยอย่า
1: คือเสียงฟ้าห้อง
7: มากินข้าวต้มนะจ้า
1: โอ้ครับเอาขอบใจได้หลายเด้อคือฟ้าห้องเมื่อกี้นี่แม่นบอกได้เด้อพี่น้องได้โอ้ยแม่นอีหลีพี่น้องโอ้ยคือแดดเต็มฟ้าอยู่เนาะบัดนี้เด้อเอาครับเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนพี่น้องไปซองมันก่อนเนาะไปซองมันก่อนผมไปซองมันก่อนโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้แล้วบ่ทีพี่น้องบ่ได้บ่ได้เนาะฝากบริญาณปิดเด้อปิดซะก่อนบ่ได้อยู่ร่วมกันอีกแล้วมื้อนี้ก็ได้อดเอาเด้ออดเอามื้อหน้ามื้อในพุ่นละกันเนาะ

ส่วนที่ได้กะแม่นเฮาบ่มีไผเอาไปได้ผลกระทรงในทางดีให้ใจเฮามีศีลทานกระทรงเสริมน้ำอยู่เพิ่งบุญเพิ่งวาสนานำลูกนำเต่ามันเพิ่งบ่ได้ดอกดูมันขยันเฮ็ดเอาในช่วงที่มีชีวิตอยู่สะสมเสบียงบุญไว้เพื่อเป็นทุนไว้ชาติหน้าเฮาก็เฮ็ดตามกำลังศรัทธาบ่จำเป็นต้องเฮ็ดหลายเมื่อตาอาปากขึ้นมาใส่บาตรให้พระคุณเจ้าอยู่วัดอยู่ว่าหรือว่าเฮ็ดบุญอย่างอื่นก็ได้ครับท่านนั่นท่านนี่ให้ผู้นั่นไปนี่ไปมันก็ได้บุญได้กุศลคือเก่าอันว่าบุญบุญนั่นบ่มีไปปันแจกมันบ่แยกออกได้คือจังไม่ดอกพากลางท่านมาแล้วไหลขึ้นดอกคือเก่าที่เพิ่นว่านั่นนี่เงินส่วนนี้ให้จำแรงแปลงล่างเลื่อนล่างเป็นเงินแสนมาตัวแทนเงินตาที่เจ้าท่านดอกเอาไว้ไปทางไหนก็ตามแท้แว่ไปใส่ก็ตามสร้างบุญพลท่านน้ำอยู่สู้เจ้าให้ขึ้นสวรรค์ซะแล้วเนาะมันจังบ่ได้มายากนำเข้าประดับดินมันบ่ได้ยากนำบุญเข้าสร้างมันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไว้ครับสะสมเสบียงบุญเพื่อเป็นทุนไว้ชาติหน้าย่ามละโลกนี่ไปบงคิดกาใส่บุญอาศัยกุศลเฮานี่แล้วที่เฮาเฮ็ดไว้นี่แล้วแม่เอลบอสัวที่หวังเพิ่งลูกเพิ่งเต่ามันเพิ่งผ้าอาศัยบ่ได้เด้ลืมบางเถื่อบางที่เวียกการงานเขาก็มีค่าใส่ใจเขาก็หลายเรื่องก็บ่ได้ก็แม่นอยู่ดอกว่าลูกเฮาก็ได้แต่ว่าภาระหนี้สินของเขาก็หลายเนาะอีแม่หลายผู้หลายคนลูกเต้าเล่าหลานอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยพุ่นแล้วบ่ได้หยุดเวียกหยุดการหยุดงานบ่ได้แล้วบ่ได้มาแจกเข้าหาพ่อปานนี้เด้บ่ได้มาย้ายเข้าสากให้เด้

บุญเข้าสากนะครับมืออื่นนี่แล้วเนาะอีเมียเป็นประเพณีประจำเดือน10ครับมีเหตุ12ข้อง14ของอีสานบ้านเฮานี่ล่ะขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บัมพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วรวมไปถึงสัมภเวสีหรือว่าผีบ่มีญาติผีเพจเมื่อนั้นแล้วครับเสือกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณมารับส่วนบุญส่วนกุศล

0: ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเบิดสู่ผักได้แม่นคันว่าผักไต่เนี่ยเขาเอิ้นว่าบุญชิงเปรตทางภาคเหนือเขาเอิ้นว่าบุญสลากกระพัด
1: จักหน่อยเพื่อน
0: ทางภาคกลางเขาเอิ้นว่าบุญข้าวสาดอีสานบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าบุญข้าวสากหรือว่าหัวเขาใหญ่หลายผู้หลายคนก็สิได้เตรียมเรียบมือหนีเนาะเตรียมอาหารหวานข้าวนะครับเตรียมห่อไว้บ่ว่าสิเป็นหมากเป็นผู้เป็นยาสูบอาหารหวานข้าวห่ออย่างละเล็กอย่างละน้อยข้าวเหนียวแน่มีปลาแน่มีกบมีเขียดมีเนื้อมีไก่มีหมูกับห่อใส่กันแล้วมือหนีครับสิมีของหวานก็มีข้าวตอกนะครับมีข้าวต้มไปจังสันและผลไม้หลากไม่ใส่วิญญาณมีฮอดเวลาฮอดเวลาก็สิไปย้ายไว้ตามกำแพงวัดซะแล้วแต่ว่าย้ายไว้แล้วก็อย่าลืมไปเก็บน้ำได้ล่ะเหม็นเน่าคือหยังนี่เด้นะกะสิยากพระคุณเจ้าอยู่วัดอีกแล้วยากไอ้เน่นหน่อยอยู่วัดอีกแล้วเนี่ยยากหลวงปู่หลวงตาอยู่วัดอีกแล้วเนี่ยไปย้ายไว้เรียบร้อยแล้วหอดเวลาหมดเวลาก็ไปกวาดไปเก็บบ่แม่นว่าปล่อยให้มันเน่าอยู่นั่นนี่เป็นบาปเจ้าขวางนี่ให้พระอยู่วัดอยู่ว่าเพิ่นทำความสะอาดให้นะหอดแล้วนะครับพระคุณเจ้าเพิ่นกาเฮ็ดนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปย้ายไว้อีกส่วนหนึ่งเฮาก็ไปพุ่นได้บ่เนี่ยเอาไปอยู่ให้อยู่หน้าผู้ใดผู้คำเข้าให้กินผู้คำแผ่นดินให้อยู่พุ่นนี่บ่เนี่ยผู้ที่ดูแลไอ้ข้าวน้ำเฮาเบิ่งแล้วเขาเอิ้นว่าผีตาแหกเนาะอีแม่ไปห้อยไว้ทั้งพุ่นแล้วให้ผีตาแหกได้กินซะแล้วครับผมซึ่งมืออื่นนี่ล่ะครับบูซาผีตาแหกเขาว่า

0: 090ครับ2927444ครับ0902927444กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับเมื่อนี้อีพ่ออีแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาหลายผู้หลายคนก็คือสิยากน้ำบุญเข้าสากอยู่คิดถึงมื้ออื่นนี่แกแห้งสิยากคักมื้ออื่นนี่เบิดมื้อฮื้อใดผู้แล้วเนาะแม
1: ่ลงแสงสาดสีวิไลลืมป่า
0: เอาจังได้บ่าวดิวฝากไว้น้ำเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำส่วนรกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ครับเมื่อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ครับจัดส่งวันเสาร์มือวันอาทิตย์มือวันจันทร์ได้รับสินค้าเมื่ออื่นนี่กาเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นมาพบปะกับผมได้อยู่มั่งนี่ตรงนี
1: ้ลงแสงสาดสีวิไลลืมไปว่าใครยังรออ
0: ยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่พี่คุณอีเมียว่าบ้าสิเอาผัวไปขึ้นยาซะบ่ว่าขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอ้ยเศร้าถ่อว่าบ่ป๋าดอกแต่ว่าสิหาตื่มไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ผัวเขาคือเป้าหมายเพิ่นว่า

ไปหอดอายว่าเฮาได้ดอกแตงงาม

0: ดีสนั่นครับบ้านกาแฟสมุนไพรก่อนครับ
1: จ้า
0: อีเมลรับกาแฟจากกล่องดีครับ
1: 4กล่อง
0: เอา4กล่องกาแฟ4กล่องเนาะแม่เนาะ 1,000 บาทอีเมลเอาอย่างของแถมบ
1: ่เอาผ้าถุง
0: เอาผ้าถุงเนาะแม่เนาะอีเมลเคยสั่งบ่แม่
1: บ่บ่เคยสั่งจักเทื่ออ
0: ีเมลบ่เคยสั่งเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วขอชื่อที่อยู่นามสกุลหน่อยครับ
1: แม่พรเพียรละไหล
0: คุณแม่พรเนาะ
1: จ้า
0: พรนามสกุลอย่างก่อนแม่
1: เพียรละไหล
0: เทีย
1: จ้า
0: สา
1: เพ
0: ล
1: ีย
0: เ
1: รละ ไหล
0: สาลเอทอทหารในบ่แม่
2: บ่
1: จ้าบ่งี้
2: เอพอพาน
1: พอพาน
2: เพีย
1: เพียเพียเพียละไหล
0: อ๋อสาลเอพอพานสาลเอบ่แม่
1: จ้า
0: เพียลาดไหลบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: ลอลิงสาราดอเด็กเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: สาราไอหอยหีบลอลิงบ่แม
1: ่บ่แม่น
2: ตลก
1: เออแม่นแหละ
0: แม่นบ่แม่
1: แม่น
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 47 7ตัวเดียว
0: บ้านเลขที่7บ้านเลขที่7นี่แม่เนาะ
1: จ้า7ตัวเดียว
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หมู่ที่6บ้านเราประแดง
0: หมู่ที่6บ้านเหล่าปะแดง
1: เหล่าปอแดง
0: เหล่าปอแดงนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: เหล่าปอแดงตำบลแม
1: ่ตำบลเหล่าปอแดง
0: ตำบลเหล่าปอแดง
1: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมือง
1: จ
0: ้
1: า
0: สกลนครนะแม่เนาะ
1: จ้า
0: สกลนครเบอร์ที่ติดต่อแม่ได้เบอร์นี้แม่นบ
1: ่นี่ล่ะค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวส่งให้แม่มืออื่นกับสิฮอดอีแม่มือฮื้อเด้อ
1: จ้า
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับแม่ขอบขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่พรด้วยนะครับผมที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำจัดส่งให้มืออื่นเบอร์ละครับมือนี้เป็นรอบในการส่งไปที่เรียบร้อย090-292-7444 090-292-7444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ครับกับปูบาเดี่ยวกริตนันท์16นาฬิกากับอีก32นาทีคนตาคนยายนะครับยายๆน้องนุ่งลุงป่านาอาตาที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟบ่ว่าสิเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับจับส่งให้วันพรุ่งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ได้รับสินค้ากับประมาณเมื่อวันอาทิตย์หรือว่าเมื่อวันจันทร์ครับไม่เกิน2วันอย่างไว้กสิเป็นเมื่อวันอาทิตย์อย่างสาก็สิเป็นเมื่อวันจันทร์ส่วนพี่น้องอยู่ทางสะแก้วแน่เพชรบูรณ์แน่ทางโคราชอาจจะประมาณ2มือ3มือครับจังค่อยได้รับสินค้าจังใดกันนะครับคุณตาคุณยายทีนะครับส่วนดอกส่วนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับ
3: จ้า
0: ครับผม
3: เอาดีๆจะไปส่งเงินยุ้ยสาย
0: โอ้นะครับเดี๋ยวลองให้เพิ่นเช็คบังไห้ได้ไหมเด้อ
3: จ้า
0: ครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับอาจจะค่อมข้างหื้อใดบูล่ะ090ครับ292-7444ครับขอบุญขอบคุณคุณแม่ประกอบแก้วอยู่ทางถาดพนมครับหอดเวลำหอดเวลาแล้วคือสิเป็นโหลดเนาะ 0902924444ครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่โทรมาหาบ่าวดิวได้เลยสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดหรือว่าอยากจะฟังเพลงนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำกันเข้ามาได้ครับเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่าย0902927444 0902927444นะครับ

ี่น้องเอ้ยท่านพวงโลกกุลาของท่านนี่แฟนเบิ่งท่องดีอายกูนอนหน้าเฝ้าไปเมื่อนี้ได้ยินเสียงพี่อายกับเอ้ยจมในกันเอ้ยเอ้ยขากับพี่อายกับจ้าเป็นจมในกันได้หยังหรอมาเมื่อนี้คำพวงสิกินไปหาอีพอมันก็นา

0: ได้เลิกงามยามดีแล้วบ่เห็นเมียมาฮอดจักปะเฒ่าอันนั้นพาลูกเขตที่หยังน้อคือบ่เห็นสอดมามื้อนี้วะ
1: จมกระทักจมกระทักตื่นขึ้นคือสิจมน่ะเนาะล้างหน้าเนาะคือสิ
0: เอาจมก็จมน้ำมูเจ้านั่นล่ะบ่เป็นห่วงแนวอื่นดอก
1: จมอีหยังนั่นไผก็เรียกกระดอแท
0: ้มื้อนี้เป็นหยังคือนาบูดแท้ซั่น
1: บูดมันมีแน่บูดมันมีแน่ในใจข้าบูดอยู
0: ่บูดอีหยังนั่น
1: เออก็สิเว้ามื้อนี้ล่ะ

เป็นกระบอกกระไว้แท้ในใจมันแปรปรวนส่วนลูกสาวก็แห้งแย่อยากเอาแท้ตั้งแต่มือ

0: ีลูกเคยบอกคือเขามีลูกสาวหลายคนในม้วนหอนอยู่คือบ้านพ่อมึงเอ๋ยมีแต่นักไปหน้า
1: ใน
0: การกระยาเป็น

0: นี่ล่ะไอ้ดาทามี่อันว่ามุ่นมั่งนั่นน่ะคันแบงไปแล้วพ่อก็แม่สิเอาหยังเนี่ยไปยากนะมุ่นเดี๋ยวนี้กองสีวังพ่อคล่องตัวจังได้ทนอยู่ป่านนี้ติดแบงย่ำไปมุ่นมั่งสังขยานั่นน่ะลูกเจ้ามันแห้งบ่ดีน้ำคอยเกิดเจ้าตายไปแล้วคอยสิได้อีหยังมาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านหาเจ้าโอ้โหคนน่ะมันหลายมือหลายสีหลายละได้เดียวเนี่ย
1: โยโยโยเกิดเป็นมือเป็นวันเป็นหยังจังยากน้ำตั้งแต่มุ่นแต่มั่งเถิดเนี่ยฮะลูกเว้าจังสั้นกับเจ็บไม่คิดในหัวใจมาหนักใจสันบ่เดียวเนี่ย
0: เจ้าเว้าจังสั้นเฒ่าจานมันใหญ่แล้วมันรู้จักท่วมแล้วอีใหญ่นั่นน่ะสิบ่ให้ข่อยเจ็บไปคิดจังไหนงามได้เจ้าสิแบ่งให้ข่อยจักเทื่อข่อยเอาเจ้าข่อยก็วางแนวเดียวนี่เด้ลูกบ่ดีปานนี่ข่อยสิทนได้ยังฮอดมื้อไหนจะว่าเอาเว้าก็น่ะว
1: ่
0: า
1: ใจเย็นๆไว้เป็นหยังใจเย็นๆไว้เป็นหยังเลี้ยงมุ่นเลี้ยงมั่งนี่ลูกนั่นมันบ่มีสิทธิ์ดอกมันแม่นพอพี่คันตกลงให้ลูกก็จังสิได้ตัวมันจังแม่น
0: ฟังเพิ่นเว้าไปเพียง
1: มื้อนี้ข่อยก็มีนัดกับหมู่กับพวกข่อยสิไปตลาดจะข้าวคนเด้อเฒ่าเด้อ
0: ไว้ใส่เรื่องลูกเรื่องเต่าเรื่องมูลเรื่องมั่งหาแนวนี้จนได้จังได้นี่ข่อยสิอดได้อีกจักกี่น้ำแล้วแม่ใหญ่มันเป็นจังซี่ข่อยทนอยู่ซุมื้อนี่ก็เพื่อมูลเพื่อมั่งหวังว่าสิยกให้ข่อยผู้เดียวข่อยจังมาอยู่เท่าปานนี่กูว่าแล้วตัวกูว่าแล้วตัวอีกองสีแม่น่ะสิมาอ้อยเอามูลจังเป็นบุญของอีผาได้ใส่น้อมมาแล้วเชิญเลยมึงอยากร้องถอนแขวเชิญเลยมึงมาแบงเดี๋ยวบังใจแกงแดงกระป๋อมแห้งกระบอปานโอ้ยเจ้าเป็นมึงมามีอย่างไอ้คักเนาะขึ้นเงินเขามาสิมาปั่นเอามุ่นเอามั่งเขาคะนะเออปั่นยังเอ้ย
2: เออเป็นอย่างเฮ้ออีพาคำมาหอดมึงก่อนซื้อมือซับเอาซับเอารถแท้มึงจะมาโปดมาโปดแท้กูเว้าเดียวนี่กูก็เว้าไปทางมึงได้ยินตัวหรือมึงเป็นอีหยังจะมาตอดกูเอาตอดเขารถแท้มึงใส่หยัง
0: กูตอดหยังมึงแต่มึงมาเอาเรื่องมุ่นเรื่องมั่งน้ำพอกูนั่นตีล่ะมึงขึ้นมาหมู่บ้านเมื่อก่อนนี่เด้อกะชิสาก็สามึงมาเลี้ยงกูซื่อๆล่ะมึงสิมาคิดว่ามึงอยากได้มู่อยากได้มั่งพอกูนี่มันยากกะสิยาเอ้ยมึงอย่าคิดมึงอย่าคล้อง
2: โถอีผาคำบ้าหู้อยู่เดียวนี่นับตะมือกูเหยียบบันไดบ้านมึงขึ้นมามึงล้มเป็นคู่ศัตรูกับผัวมั้ย
0: เออมั้ยนี่นอน 100%
2: เรียกมึงมากกูฆ่ามึงนี่ตั้งแต่ลูกกูก็บ่เคยมีให้เลี้ยงบัดว่าเลี้ยงใหญ่แล้วคุณแก่บ่มีแขกห้อยคอมึงสิเป็นทรพีบ่กูสิเว้าตรงๆคันกูบ่หวังมูนน้ำคอมึงกูบ่มาเอาป่านนี่มึงจะมาเว้ามากนะ
0: เมิน
2: เอ๊ะปากมึงก็ใหญ่อยู่งอนนะ
0: เมินซะเลยเมินซะเด้อเมินซะเถอะอีกองคิดว่าเลี้ยงกูใหญ่แล้วมึงสิมาท่วงบุญท่วงคุณมึงสิมาคิดว่าบุญคุณมึงเลี้ยงกูมานี่มึงสิมาถอนเอามูนพ่อมูนแม่กูไปไหวกะติบ่มีทางเลยเว้าเท่าไหร่เหือมือเต๋มาเลยอีกองจ้อยกูสิพาเบาซำหน่อยตาจ้องต้องเบิ่งของมึงแล้วป้าพี่โทมึงสิมาเก่งมากาขึ้นเงื่อนกูบ่ได้ศาสตร์ตาแม่กูตายไปมึงก่อนกันกูสิได้อ้อนซ้อนหนังหนามึงตีมึงขึ้นมาเมื่อวานนี่มึงสิมาใส่ซิดใกล้ๆมุ่นแน่นอน 100% มึงบ่พอใจหยังกับกูเข้ามาเลย
2: โอ้บ่เท่าไหร่มึงเฮงโจดอีโพดอีหน้าพอล่ออีบุญบ่ล่ออีจอกก็อีตาขี้บ่แม่วโถโถโถโถโถบ่อยู่เดียวดิมึงอยากร้องดีกับกูบ่แม
0: ่บ่ว่าแต่กูสิร้องเรื่องหยังขันซัดมึงเก่งมึงเข้ามาแม่ป้าโถกูบ่ได้ยินบ่ได้เว้าบ่ได้อ่อนซ้อนเด้อ
2: กูสิตบสังขอดิจังปากก็เอาห
0: ือเอาแม่เอาแม่กูบ่มีมึงกันแน่นอนกูบ่มีมึงกันจังซี่กูบ่เข้า
3: ตัวแม่ป้าโถเก่งแน่นอนบ่ติมึง
0: เห็นมั่นล่ะกะ

หาแม่เปียมาพอให้แม่เจ้าไว้เอ่ยผู้ใหญ่ก็คือกันอย่ามัวดันโวยวายเจ้าบ่อายคนบ่ศูนย์แม่งบ่ทั้งสองทางว่า

0: หยุดก่อนหยุดก่อนแม่และเอื่อยยาสิเก่งทั้งสองทางผู้คนกลางหามเนี่ยเปียงมีดาเจ้า
1: ไหวไหวไหวไหว

0: จ้าจ้า
1: ไ
0: ม่ยัง
1: พอแล้ว
0: โอ้ยตายตายตายกูสมะอุบไหลเด้อุบไหลเด้อุบไหลเด้กูสมะอุบไหลเด้กูอยากขี่เสียส่งตัวพอเด้อุบน้ำลูกกูต้นไม่น่าจนอยากเอามุ่นหัวเกยหมุนปั่นกงรถแล่นลงหม้อเกยผู้เป็นเคยกะเที่ยวเว้าอยากออกเงียนไปอยู่เดียวมาสั่งเปลี่ยนจังสีมาสั่งเปลี่ยนจังสีจานมันไปสายปีหนังจังว่ามาเบิ่งห้วยน้ำพอเนาะท่าเฮ้ยจานนี่จาน
1: เจ้าก็มีลูกเจ้าเป็นจังสีไปอยู่หัวเมือนมันบ่ได้ปองนี่ที่ขนาดตอตายมันยังเดือดไม่ไกลไข่ปะวอปะวอเป็นยังสิมันสิมาหาแบบไหนย่าบ่มีเจ้าสนบ่
0: โอ้ยห้ามได้ก็บ่ฟังตัวลูกก็ได้
1: ไปเจ็บไปบ่แล้วนี่ฮู้มาเลยเบิ่งเนื้อบ้านเฮือนเลย
0: โทษโทษโอ้มาสร้างเป็นยังสิแท้เดี๋ยวบ่อยากอายบ้านอายเมืองเพิ่นเน
2: า
0: ะ
2: อายหาบ่อายก็แล้วกันดอกนี่เนาะ 100% สิหาบ่อาย
0: ใส่เฮือนไก่เฮือนไก่เพิ่นก็สิได้ยินเด้อถูสมาสร้างบ่อยากอายแท้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าได้เป็นหยังนั่นน่ะเจ้าสิอวยมาใส่หยังเจ้าไข่ตบปอกมองนี่เป็นหยังลูกเจ้ามันตาบักกอกบักกอกค่อยๆสายตาบรรดาแม่ข่อย
2: ลืมหน้ากินกูบ่ได้กันเนาะเจ้ามึงอย่ามาเว้าเด้อ
0: เวลานี้ตกวังหม้อละสุมเข้าเหงาในสวงปานไข่สั่นในครัวเฮือนของเฒ่าพ่อจันมีลูกสาวกกกับแม่นากำลังท่าต่อยกันโอ้ยพี่น้องเอ้ยกันสิฟังความเมียกะย่านเสียลูกน้อยคำพ่อยแม่แต่ยังเด็กเฮาผู้เป็นคนกลางเด็กยังงนอยู่คือบา
1: ตายสิลัดลูกแก้วว่าได้เป็นยังไม่สิคุ้มมาพา
0: ท่านสิตามใจลาสิเสียเมียผู้นอนห่วมเฮาไปตกลงความเอาเขามาอยู่สร้างวังสิได้แบ่งบุญเกิดเป็นมือเป็นมันมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นความอบอุ่นก็เลยหายกลายไปเป็นความทุกข์พอจานมีได้นอนกันวันนี้กินง่ายแล้วเสียงแซวแซวลูกกับเมมพอจานมีแท้แรงเอ่ยหาทางแก้

0: องก่อยได้เป็นหยัง
1: อดอดเอาเอาเฮ้ยโอ้ยสมาสังเกตจังสี่แท้คือสมาอยากหายบ้านหายเมืองเพิ่นเด้อย่าเนยมาเบิ่งห้วยน้ำพอเด้อปอมมามีตะบักเขาไส้มันดังฝันมีอีเขาโอ้ยกูบ่อยากเฝ้าอยากจ๋าดอก
0: นี่ล่ะนี่ล่ะเขาว่าเมียเขาไส้เกเล็กสี
1: ่มันมีหลายเขาโพด
2: ห้วยหมูตัวนี้แม่ปาดโทษจะไปเป็นไผให้ในจังหวัดสองให้เขาม
1: ุนอุ้ยอุ้ยเอาเลย
2: โอ้โหโอ้โหไ
0: ว
2: ดอก
0: มันตายมือนี่ละคน
2: ห้วยจะสับเบาจังสั้นเดี๋ยวแต่เห็ดจังสั้นมันบ่แมนมาคำ
1: บอกว่าคิดตัวหาบ่กันน่ะมันเป็นจังได๋ดอกนี่สมมุติเป็นจังซี
2: ่มาบัดนี้กล่าวถึงจันทร์คำเบาเมาหาไฟใต้ตามตื่มเป็นงุ่งงซึมซึมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตันเอิ้นระวางคอขาดแต่พอผู้มีคุณมากล้นผมคนเปียวมาอาศัยท่วมในใจของจานคิดแต่นานบ่ทันเว้าเดี๋ยวนี้ถึงข้าวเศร้าพอพวกเฮาไปกันใหญ่ส่วนตัวผมก็สิขอออกไปเพื่อหาทางหลางับเรื่องที่เครื่องของมนต์บาง
0: แต่ได้บอกจ๋าแล้วก็ยังหุจักควบกันเนี่ยมัน
2: ขอเอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้
0: แต่มันหนีออกเพื่อนออกต้านเนาะ
2: ขอเอ้ยผมจันทร์ผู้บ่อยากอยู่ให้เป็นกลางมาขวงจอข้อหอย
1: สิไป
2: ใส่อยู่ไปยาวนานยันเรื่องมันบ่มีสิ้นแนวคำมินกับปูนพิมพ์มาเสียนกับเกลือก้อนโบราณสอนให้ไก่หาส่วนตัวผมกะสิขออีกทางเอาเมียหนีจากแม่นาปิดาเจ้า

0: องจานมันยังเว้าจักพวกเจ้าสิแพกไอ้หยังตัวดอกกะเดียติเด้อมันเหยียบพ่อข่อยตายซะก่อน
1: จักออกเคลื่อนออกซ่านพุ่นติด้วยนี
2: ่อ๋อลูกนั้นคิดว่านั่นให้ลูกนี่กับผาค่ำนี่ออกเคลื่อนไปซะเถาะคันอยู่ไปจังซี่พอคำมีสิอกแตกตายซะดอกพอเอ้ย
1: สิบ่คิดน้ำนองบ่

0: ็มันบ่ทันได้มีลูกมีผัวไผสิมาเลี้ยงไม่เกียไผสิมาเฮ็ดส่วนต่างมันล่ะยาน
1: ก็คิดอยู่นั่นล่ะแต่ว่าคันอยู่ไปบ่ได้คันเป็นจังซี่ลูกขี้คร้านแยกนักมวย
2: คันมาโลดมุ่นนั่งตั้งแต่ยามีแต่ไดปันหน้าส่วนของข่อย
0: ฟังคำขานจานผู้เบาพอจานมีปวดกระงอนพี่น้องเอ้ย
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-942-744-090 2-942-744-สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นนะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ักสาว4สังวาสนะครับเป็นเพลงโปรเจกต์พิเศษครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคนตาคนย่ายเอไอไอน้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันครับกับผู้บ่าวเดี่ยวกริตตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับอยู่กับพี่กับน้องคือเก่าคือเดิมนะครับขึ้นตั้งนางงานมาเว้ามาจามาจ่ายจริงจ่วยกับอีปอยแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเหมือนเก่าเหมือนเดิมหลังจากที่ได้ฟังลำเรื่องตอกรอนแล้วก็สปอร์ตทุนชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยผู้เบาเดี๋ยวกาขึ้นตั้งนางหันมาเว้ามาจากับคุณตาคุณยายเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับ

0: 0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับคุณตาคุณยายเฮาผู้ที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านปล่อยแม่แฟนเพลงแฟนรายการบวาสีกำลังรับฟังผ่านทางกระแสคลื่นความถี่ FM 96.50 อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
1: พักกันมาได้ปี
0: FM 100.50 แก้งสนามนา
1: เจ้าสร้างตัวไอ้ได้
0: จังหวัดนครราชสีมา

FM 98นะครับจุด75จังหวัดนครนายกจนพี่ชายใน 101.50 อำเภอรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วสกลกบยอ FM 96.75 อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรชบูรณ์ลาเอ้ยลาเอ้ยแฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ3คลื่น FM 103.75 อำเภอน้ำยืน FM 95.00 รวมพลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่ FM 90.75 อำเภอเมืองเลยขับตรงมาประทับอำนาจเจริญ 104.25 มาพบสามงามนครพนม 99.50 อำเภอธาตุพนมนครพนมมหาสารคาม 87.50 ครื่นนี้สีชมพูแล้วรู้ตนเธอบอกหนองบัวลำพู 101.00 คนภูธรอำเภอนนสังสักกลนครนะครับ3คลื่น3สถานี FM 107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่างแดนดินFM 98.00 Love Radio อำเภอภูพานFM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ3คลื่น3สถานี FM 99.75 อำเภอภูเวียงFM 100.75 นะครับสอสมาร์เรดิโออำเภอกระนวลFM นะครับ 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองสาวนครละพนมน้องลาตัวขาอุดรธานีครับ2คลื่น2สถานีด้วยกันใจไร้ทิ้งคน FM 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอศรีท่าและก็ FM 106.75 มาวินเรดิโออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นแม่ค่ายไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลได้นะครับคุณตาคุณยายส่งมาโดนยิงกลิ้งกอกอกเอาส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับหลายครั้งหลายคราเคยมาร้อยเอ็ดจำจอดมากราบขอพรปู่ศรีสิทธัตถะสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับอยากจะล่องซิมกาแฟล่องเบิ่งหน้าตาสวยอยากจะล่องเอาน้ำมันหนวดเอาไปหนวดเอาไปถูเอาไปทาล่องเบิ่งด้วยความยินดีนะครับทูมาหาบ่าวเดี๋ยวได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้ารอ090-292-7444 090ครับ292-7444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: รโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีนะครับคุณป่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอายุหลายขึ้นสุขภาพร่างกายมันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมคือว่าแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายฟังรายการวิทยุอยู่เป็นประจำประจำจังใดก็ฝากไว้นำในเด้อฝากไว้นำแน่นะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพและก็สมุนไพรบำรุงสายตานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอยากจะได้สมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเพื่อสุขภาพของดวงตาเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตาเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นนะครับ1กระปุก650บาทนะครับ650มีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุกนะครับ 1,300 บาทมีของจำรวยหรือว่าคนตาคนยายเฮาจะขอเป็นส่วนลดนะครับเหลืออยู่ 1,200 บาทนะครับ2กระปุก 1,200 บาทบ่มีของแถมเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อนะครับสนดอกสนใจโทรมาหาเบาเดียวได้เลย090-292-7444 090ครับ292-7444หรือว่าอยากจะสั่งซื้อ3กระปุกนะครับจากราคาเต็ม 1,950 บาทนะครับเหลืออยู่1,800 บาททวนมีของชำรวยให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการพร้อมนะครับแล้วก็กระใสเส้นครับมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นอยากได้กระใสเส้นก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งชนิดเฉียบพลันและก็เรื้อรังนะครับต้องกระใสเส้นก้อนคำกระปุกละ400 50บาทนะครับ450จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มมีอยู่30แคปซูลนะครับกระปุก1นะครับมีอยู่30แคปซูลจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มได้รับสินค้าแล้วจ้องค่อยจ่ายเงินหลายผู้หลายคนบ่มั่นอกมั่นใจว่าเมียนผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่จังสินะครับให้ทางพนักงานส่งสินค้านะครับพนักงานพัสดุเพิ่นแกะให้เบิ่งได้เลยนะครับแต่ว่าแกะแล้วเก็บกล่องไว้นําเด้อนะครับกล่องพัสดุกล่องไอ้สินค้านะครับผมที่จัดส่งให้พ่อแม่กล่องสีน้ําตาลนั่นแหละครับมันบ่แม่นกล่องสินค้าแต่ว่าเป็นกล่องพัสดุนะครับคุณพ่อคุณแม่ให้ทางพนักงานขนส่งเขาแกะให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วเก็บกล่องไว้นำนะครับเอาสะสมใบเอาไว้ทาขายก็ได้ปล่อยแม่ครับอย่าให้คนส่งเขาเอาไปเด้อนะครับสู้ขู่สู้คนนั่นแหละครับฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้นำแน่เป็นหูเป็นตาซอยลูกซอยหลานแน่เดี๋ยวเขาสิส่งประแดกบองมาอีก ประแดกบองกับเบิดไปแห้งแล้วละล่าสุดไปส่งอีหยังบูมาเนี่ยโอ้ยน้องเงิดหลายนะครับแล้วก็อยากได้น้ำมันนวดนะครับคุณตาคุณยายทีอยากได้น้ำมันหนวดนะครับมื่นซ่าน้ำมือน้ำตีนเกล็ดกัดหยอกโฟกซ้ำดำเขียวสื่อไว้ติดเฮียนติดซ่านติดบ้านติดซองสื่อไว้ติดตาหมากไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวราคาเดียวกันนะครับ1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทตกขวดละ150บาทตกกระปุกละ150บาทต่อนั้นจัดส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการบวกเพิ่มส่งฟรีทั่วไทยส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมสนอกสนใจโทรมาหาบ่าวเดียวได้เลยนะครับ0902927440ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผม

ให้อายไหวกะไหวให้อายกราบกะกราบลาเอ้ยอายย่อมมารับพีดเบิดทุกอย่างทุกแนวแล้วล่ะให้แต่งคันหาคันสิบอายกะย่อมได้เดี๋ยวนี้อายผิดพลาดไปแล้วแอบไปหามีหน่อยมีใหญ่ไปมามาเขาทิมเขาป๋าแล้วได้เดี๋ยวเนี่ยคันว่าเจ้าบ่เอาแล้วสิให้อายอยู่น้ำไผว่าซั่นผัวเป็นทางสาวนากะเฮ็ดสาให้มั่นสมใส่สติปัญญาสร้างครอบครัวให้เต็มที่ซะแล้วเนาะแต่ก่อนเตกี้คือบ่คิดจังสีดิวันนี้ความฝันว่าเมียนี่เฒ่าจังสั่นจังสีจมดูจังสั่นจังสีว่าเบิดนอนก็โกนเสียงดังเพิ่นว่าทั้งมามื่นตาอาปากขึ้นมามีแต่จมกับจมลวดเพิ่นว่าเราได้น้องคงจังได้ไข่กะสิป๋าจังได้ไข่กะสิหนีมื้อนี้บ่อยู่แล้วเพิ่นว่าเห็นแก่ลูกเฮาเถิดนะไปมามาโลไอ้เนาะเป็นกำพร้าไปโลดเจ้าสิไปได้จักน้ำเพิ่นว่าได้ผู้เมียก็ได้ไอ้ลูกไปมามาไปบ่รอดอีหลีตัวแนวใดไอ้นี่บ่วันนี้ขอคืนมาอยู่นี่ละย่ามเมียสอนบอกเว้าให้เจ้าจื้อจำจดจังสิมีอนาคตสดใสเจริญก้าวอย่าไปฟังความเว้าผู้อื่นเขาบ่ได้เกี่ยวฟังแต่เมียผู้เดียวไผสิเว้านู่นนี่นั่นก็ตามพื้นผู้อื่นเขาเสียแล้วเจ้าเมียน้อยเขาสิเห็นว่าเมียจมนั่นจมนี่นู่นนี่นั่นลงเหวยิ่งขอขึ้นหาเมียเก่าทิมลูกทิมเมียเจ้าไปหามีหน่อยมีใหญ่เป็นจังไดล่ะบาเนี่ยสมน้ำหนังบ่แม่พร้อมทั้งลุงตาสิขอแต่งคันเสียผ้าก็บ่ได้เอามากเสียผ้าก็ค่าขี้งไว้ผู้ใหญ่แต่ก่อนแต่กี้นะนะอยู่กับเมียในถ้วยจานนู่นนี่นั่นบ่เคยจับบ่เคยบายจักเถียงสิ้นใจขอคืนมาหาคำมาแรงมากกับผู้เมียในไรเฮ็ดแนวอยู่แนวกินย่ามมือเศร้ากับผู้เมียในไรเฮ็ดแนวอยู่แนวกินให้กินกินเรียบร้อยกับผู้เมียในไรเก็บก็ได้ล้างก็ได้เฮียนสั้นบ้านสว่างบ่เคยกวาดบ่เคยถูจักเตียเสียผ้าบ่เคยซักไปมามามีความคิดติบาดเนี่ยไปหามีเมียน้อยเมียใหญ่สมนำหน้าเจ้าบ่สมใจเจ้าแล้วบ่อาย

0: นางโกรธเรามากกว่าเดิมซะอีกนี่เราทำอะไรลงไป
1: นี่รามรีบตามนางไปเถอะเร็วเข้า
2: พวกเจ้าหลีกไปนะ
3: พระนางอย่าไปเลยพระเจ้าค่ะ
1: นั่นน่ะสิที่องค์รามทำไปก็เพราะรักนะพระเจ้าค่ะ
2: ไม่คราวนี้เราอับอายนักไม่มีวันจะคืนดีอีกแล้ว
0: สีดาอย่าเพิ่งไป
2: เห็นที่เราจะหนีไม่พ้นข้าแต่พระแม่ธรณีเห็นแก่ความซื่อสัตย์ที่ลูกมี

0: พญาอนุชิตท่านช่วยแทรกแผ่นดินตามนางไปทีตามตัวนางกลับมาให้ได้นะ
1: ได้เลยพระเจ้าค่ะ
0: โธ่ไม่น่าเลย
2: ไปกันนะ
3: พันธุ์ที่รุ่งนาคหม่อมฉันเองพี่คะ
2: อ้าวพระนางสีดานั่นเองทำไมมาถึงที่นี่ได้โอ้โหมีอะไรอย่างนั้นเหรอ
3: เสด็จพี่ทรงหักหาน้ำใจหม่อมฉันนักกะจะอยู่ที่นี่จนตายไม่ขึ้นไปพบหน้าอีก
2: คือหากพระนางไม่สบายใจก็พักอยู่กับเราที่นี่ก่อนก็ได้เราจะดูแลท่านเอง
3: ขอบพระทัยเพคะนี่ท่านมาได้ยังไงเนี่ย
1: พระนางกลับไปกับหม่อมท่านเถิดพระเจ้าค่ะองค์รามทรงอยากให้พระนางกลับอโยธยาจริง
3: ๆไม่เจ้ายังจะให้เรากลับไปให้คนเขาโห่เราะเยาะอย่างนั้นเหรอ
1: โอ้ที่องค์รามทรงทำไปก็เพราะคิดถึงพระนางจนทนไม่ไหวอยากให้พระนางกลับมาแต่ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้คิดจะดูถูกพระนางหรอกพระเจ้าค่ะ
3: เจ้าเองก็เหมือนกันสมรู้ร่วมคิดกันหลอกเราเห็นเราเป็นตัวตลกเจ้ากลับไปซะ
1: โอ้โหพระองค์กลับไปเถอะพระเจ้าค่ะถ้างั้นพระรามคงอยู่ยังไม่มีความสุขแน่ๆ
3: เธอทำถึงขนาดนี้แล้วยังจะให้หายโกรธง่ายๆไม่มีทางเจ้ากลับไปบอกพระรามด้วยว่าชาตินี้เราอย่าเจอกันอีกเจ้ากลับไปได้แล้ว
1: เอางั้นก็ได้พระเจ้าค่ะทูลลาพระเจ้าค่ะ
2: เป็นยังไงท่านหนุมาน
1: พระนางใจแข็งจริงๆทำยังไงก็ไม่ยอมข้าคงต้องฝากให้ท่านช่วยดูแลพระนางสีดาด้วยนะ
2: เรื่องนั้นท่านอย่าห่วงเลยเราจะดูแลอย่างดี
1: ข้าต้องรีบกลับอโยธยาส่งข่าวให้พระรามรู้ก่อนทูลลาพระเจ้าค่ะ
4: นางว่ายังไงบ้าง
1: พระนางอยู่สบายดีพระเจ้าค่ะท้าวิรุณนาคทรงดูแลพระนางไปอย่างดี
4: แล้วทำไมนางไม่ยอมกลับล่ะ
1: ข้าพุทธเจ้าเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่พระนางก็ไม่ทรงใจอ่อนเลยพระเจ้าค่ะบอกว่าที่พระองค์ทำให้พระนางอับอายมากยังไงก็ไม่กลับพระเจ้าค่ะ
4: นางนี่ใจแข็งกว่าที่เราคิดไว้เราเองก็ลืมคิดไปว่าทำแบบนี้แล้วนางจะอับอายเรานี่ช่างไม่คิดอะไรให้รอบคอบออกซะเลยเราจะทำยังไงกันดีไม่มีนางเราก็คงอยู่อย่างไม่มีความสุข
1: น่าสงสารจังเลย
4: ฮะกลุ้มใจจริงๆสีดาพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินปรึกษาท่านพิเภกดีกว่า
1: ดังนั้นพระรามจึงแผลงสอนเพื่อให้พิเภกมาพบ
2: เฮ้ยใครรอบทำร้ายเนี่ยอ้าวนี่สอนของพระรามนี่นะสงกระสายคงจะมีเรื่องต้องการความช่วยเหลือทหารเตรียมออกเดินทางถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
4: เรากลุ้มใจเหลือเกินทำไมช่วงนี้ถึงได้เกิดเรื่องยุ่งๆกับเรานักท่านช่วยตรวจดวงชะตาให้เราหน่อยได้ไหม
2: พระเจ้าค่ะฮะขอเดชะดวงชะตาพักนี้ค่อนข้างจะไม่สว่างสวยมีเคราะห์หนักหากอยู่ในเมืองอาจจะเดือดร้อนแทบถึงชีวิตได้วิธีแก้เคล็ดก็คือให้พระองค์น่ะออกเดินป่าปราบอสูรเป็นเวลา1ปีแล้วเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีจะมีผู้ช่วยเหลือให้พระนางสีดากลับมาครองคู่อยู่กับพระองค์ดังเดิมพระเจ้าค่ะ
4: นี่เราต้อง

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: อบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ฮักกันแล้วแม่นซิยูฝากฝากคนละเขตจังหวัดกาบอมีอีหยังมาตัดเหยื่อใหญ่ให้ใจเบี้ยวใจดวงเดียวไกลหรือไกลบอมีไผมาเพิ่มเติมฮักบ่ลืมฮักตั้งแต่น้องเต็มทุกห้องดอกซีแจ๋หัวใจพี่แล้วน้อหรือว่าความฮักแท้ต้องพิสูจน์ด้วยเวลาปรารถนาแห่งหัวใจแม่นอยู่ไกลก็คือไกลแม่นอยู่เหนือหรืออยู่ใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยฮักแท้อย่าเปลี่ยนอื่นเด้อล่ะเด้อทุกวันขึ้นขึ้นหอดเจ้าอยากมาเว้าสู่กันฟังซะแล้วอำนาจแห่งความคิดถึงครับคนมันคิดหอดคิดถึงกันมันหามกันบ่ได้ดักเนาะอีเมียระยะทางไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหาจะไปไกลทางพ่อไปมาหาสู่กันได้แต่ว่าอย่าไกลใจกันแล้วกันตั้งตาเฝ้าหาเฝ้าขออยู่กับเบ้าเดียวกระเรตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับคอยหาขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอให้กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับที่แนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาไม่วางเว้นขอบคุณขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อประเทืองนนทลุนบ้านน้องให้หน่อยนะครับตำบลหนองคาอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณศิวพันธ์ปทุมแก้วตำบลหนองหัวคู่นะครับอำเภอบ้านผืออุดรธานีกระไสเส้น1น้ำอนุสูตรร้อน1สูตรเย็น1ค่า750บาทขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลนาคทองทางตำบลกุดดูอำเภอนนท์สังหนองบัวลำพูกระใสเส้น2กระปุก900บาทขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณพ่อพาช่วยทราบตำบลวารินอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยขอเป็นน้ำมันนวดเขียวและก็ขอรูปดีเจขอขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่เกตพรหมสุรินทร์ตำบลคำปลายครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็น1นะครับ300บาทขอรูปดีเจขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อโสพลพันเลิศตำบลไผ่นะครับอำเภอทรายมูลจังหวัดยะโสธรกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นสบู่อาบน้ำขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ล่อนสมศรีไอสมมีทางตำบลบ้านดานอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วน้ำมันนวดสูตรร้อน1สูตรเย็นอีก1 300บาทครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกพื้นที่ที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายครับสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลย0902927444ครับ

กษัตริย์เดินดงนะครับเย็บเอามาฝากเอามาตอนให้คุณป้าน้าอาให้คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับบรรยากาศเนี่ยมือแรงเนาะอีเมีย18นาฬิกากับอีก27นาทีข่าวคุณแม่สุภาพรอีเมียโทรมาหลังไม่เบาเดียวเอ้ยมาลูกหลามากินข้าวน้ำแม่เมื่อนี่กินต้มไก่ได้แม่ว่าไก่กับบ่แม่นไก่บ้านบ่แม่นไก่หน้าดอกเพิ่นว่าห่วยไก่อันใดอะไรแม่ไก่วัดแม่ว่าแม่หาลักไก่หลวงพ่อมาต้มแล้วบัดนี้หลวงพ่อทั้งอื่นไข่แน่อยู่ตัวคั่นว่าบ่เจอหลวงพ่ออยู่กาฬสินธุ์น่ะหลวงพ่อปันน่ะหมอนข้าไข่ยะแตะน่ะแนวหลวงปู่เนาะเนาะเพิ่นกับผู้เฒ่าแล้ว89ปีแล้วห่วงหมอนได้เด้อนี่เถียงครับแม่ออกวันนี้เนาะโอ้ยเนาะหลวงพ่อก็ได้เขาเอาหมอนใหญ่ไปมองนั่นมองนี่ก็บ่ได้ดีหมอนข้าใครอย่าแตะวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปไปมาม่าแล้วโอ้ถ้าถือเขาไล่หนีจากวัดจ่อยลงไร่ไร่ที่ไล่หนีจังดอยพอท่านได้ออกพรรษาอยู่แม่คือที่ไล่หลวงพ่อหนีกลางพรรษานะบัดนี้ที่ไร่อยู่บนยอดยางบางมวลนาพระไทยเอาให้อระคังไปด่าญาติโยมด่าคําแบบหยาบหยาบคล้ายๆได้เดี๋ยวนี้โอ้เอ้ยแจ้วว่าแววว่าเสียงสนองนาซําเอากระรับ090กระรับ292744 090-292-7444เราจะไปหาเว้าเรื่องผ่ามันสิบาปสิตายไปสิได้ตกนรกไปสิได้ตายไปสิได้เป็นผีเพชรสนอกทำไมนักไม่โหยให้เมียชื่นจ้ะผู้ใดเฮ็ดกรรมอันใดก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆสืบไปสันตัวเนาะอีเมียเอากรับ090-292-7444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับกับปูบาวเดี่ยวกฤตนันอีกหนึ่งผลงานเพลงครับฝากตรงส่งไปถึงคุณแม่สุภาพรดงใหญ่กินต้มไก่วัด สายเปสายใจเมียมาเปิดในเมียฟังในเด้อกองสายยันเพียงใดก็ได้เพิ่นมา

0: บ่อยากไก่จากหน้าเวลาผัดมาไรคือเก่าแล้วเนาะอีเมีย
1: ตัวก็ต้อง
0: บ่อยากไก่จากพี่น้องเวลานั่นผัดด่วนมาแท้แล้ว
1: โอ้จอมฝัน
0: เอาจังใดก็ขอบุญขอบคุณนะกรับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกทุกท่านทุกทุกพื้นที่ครับผู้เบาเดี๋ยวเสียใดอำลาพาจ้าคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการไปสักก่อนได้บาดเนี่ยคันเบาเดี๋ยวเบาบ่เป็นก้าวครับอภัยตัวเอาหัวสีเบาบ่ทันชำนิเก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กำนองบ่เข้าทาหาเธอผิดพลาดพลั้งอภัยข้าผู้วากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่าหมองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าสู้นอนหลับไม่ได้เงินพันนอนฝันไม่ได้เงินหมื่นนอนตื่นขึ้นมาแล้วชงกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำกินสักก่อนก่อนที่สิไปวัดไปว่ามืออื่นเศร้าก็ได้มืออื่นนะครับเวลาเที่ยงพบปอกับผมใหม่สำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

0: ุ่นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: นะครับภาค2โมซาจาแสบจากบทประพันธ์ของสิงขอนตอนที่116เมื่อรื่นฤดีกลับไปแล้วทิ้งปริศนาให้ตำรวจทั้งสองนายคุ้นคิดและวิเคราะห์กันอยู่พักใหญ่ระวังเชนโดนรถชนตายกับเชนถูกคนร้ายลักพาตัวรถชนตายน่ะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดครับท่านรองเพราะเจ้าเชนมันฉลาดเป็นโกรธแค่คำถนนเรื่องเล็กสำหรับมันจ่าสิบตำรวจตะไลออกความเห็นถ้าหมู่เชนไม่โดนรถชนตายก็ต้องโดนคนร้ายลักพาตัวแน่ๆเพราะหมู่เชนมีศัตรูเยอะพันตำรวจโทเอกรัตน์ตั้งประเด็นใหม่เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันครับที่คนร้ายจะมาลักพาตัวเจ้าเชนเพราะมันแทบจะรู้จักหมดครับทั้งคนดีคนร้ายจ่าหนุ่มแย้งอีกมันก็ไม่แน่นะจ่าถึงยังไงคนก็ย่อมฉลาดกว่าสัตว์ในละฉานวนยังค่ำแต่คนที่จะจับเจ้าเชนมันได้ก็ต้องเป็นคนที่มันยอมรับแค่นั้นแล้วมีใครที่ไหนกันที่เจ้าเชนมันยอมครับคนที่หมู่เชนยอมรับงั้นเหรอรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนทวนคำของจ่าแสบใช่ครับไม่อย่างนั้นอย่าหวังว่าจะจับหรือว่าหลอกล่อมันได้เด็ดขาดความคิดชนิดหนึ่งแวบเข้ามาในสมองของเอกรัฐเขาจึงหันไปถามจ่าตะไลทันทีบ้านจ่าธินกรอยู่ที่ไหนเลยลงพักเราไปทางโน้นราวๆ200เมตรกว่าๆครับเดินเข้าซอยไปหน่อยนึงท่านถามทำไมเหรอครับจ่าธินกรมีเมียกับลูกชายคนหนึ่งใช่ไหมครับท่านลองจะเรียกมาให้ช่วยตามหาเจ้าเชนใช่ไหมครับใช่งั้นผมไปตามมาพบท่านเดี๋ยวนี้เลยครับเราไปด้วยกันเลยจะดีเลยครับให้ผมไปตามมาพบท่านดีกว่าไม่ต้องเพื่อมีปัญหาอะไรจะได้ช่วยกันแก้ไขคนอย่างผมไม่ถือตัวเป็นเจ้าเป็นนายหรอกแต่ติดดินเสมอพร้อมจะลุยได้ทุกงานทุกเวลาเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลขนลุกสู้ต่อคำพูดของรองผู้กำกับหนุ่มเขาคิดว่าเมืองไทยคงหาในตำรวจดีๆเช่นนี้ไม่พบอีกแล้วจึงรีบพาไปยังบ้านของจ่าธินกรทันทีเดียวเท่านั้นทั้งสองก็เดินเข้าซอยซึ่งบ้านของจ่าธินกรนั้นอยู่ที่ก้นซอยเป็นบ้านไม้สักชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงแค่เดินลอดผ่านไปได้สบายสบายเมื่อทั้งสองไปถึงบ้านดูเงียบเชียบอย่างไรบอกไม่ถูกจ่าตะไลทำท่าจะตะโกนเรียกร้องเอกรัตน์กับรีบห้ามไว้พร้อมกับบอกเบาๆบรรยากาศดูมันชอบคนอยู่นะดูลาดเหลาแถวๆนี้หน่อยประเดี๋ยวค่อยเรียกท่านครับเจ้าเขียนอยู่นั่นจ่าตะไลรีบบอกเสียงรัวเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นกรงหมาขนาดใหญ่อยู่เลยใต้ถุนบ้านไปทางด้านหลังเล็กน้อยและเห็นเชนถูกขังอยู่ในนั้นด้วยพันตำรวจโทเอกรัตน์ก็เห็นด้วยจึงรีบกระซิบบอกเช่นกันจ่าอย่าเรียกใครนะเชนมันเห็นเราแล้วยังไม่ยอมเห่าเลยแสดงว่าจะต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแน่ครับท่านไม่อย่างนั้นเจ้าเชนคงไม่ละเหตุเข้าไปอยู่ในกรงและถ้าไม่มีสิ่งผิดปกติพี่อัมพรเมียจ่าธินกรคงจะแจ้งไปหาผมแล้วกรงเนี่ยก็ไม่ได้ขังเจ้าเชนมานานผมรู้ดีครับงั้นเหรอจะเอายังไงดีครับก็ต้องขอดูอะไรอะไรสักครู่มันจะต้องมีอะไรแน่ลงแบบนี้แล้วก็เราลองเข้าไปใกล้ๆหมู่เชนเถอะทั้งสองจึงเข้าประชิดกรงอย่างระมัดระวังสายตาไม่ได้ดูเฉพาะเชนหรือกรงเท่านั้นหากแต่กวาดตามองรอบๆกรงด้วยเพราะอาจจะมีกับดักหรือกับระเบิดซึ่งตำรวจทั้งสองนั้นผ่านการฝึกวิชาการรบมาแล้วทั้งสิ้นเมื่อเดินเข้าชิดแล้วต่างก็เอื้อมมือไปลูบศีรษะและตัวหมาซึ่งเชนทำท่าลุกลี้ลุกลนอย่างไรชอบก่อนสายตาของมันระวังระวัยเห็นได้ชัดแต่ไม่ยอมส่งเสียงใดๆจ่าสิบตำรวจตะไลอ่านสายตาออกรีบแปลให้พันตำรวจโทเอกรัตน์ด้วยซุ้มเสียงที่แผ่วเบาท่านครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยไอ้เชนโดนจับมาขังด้วยสาเหตุที่เป็นลบกับตัวมันอย่างแน่นอนครับงั้นเอาอย่างนี้ช่วยกันค่อยๆงัดให้กรงด้านประตูเปิดได้แต่ยังไม่ต้องเปิดท ่านลองกำลังจ้าใช่ผมจะให้หมูเชนมันกระโจนออกได้ถ้ามันต้องการจะออกแต่จะยังไม่เปิดให้มันออกมาในตอนนี้เพราะมันเองก็คล้ายๆรอดูเหตุการณ์บางอย่างอยู่ครับผมเอาตามที่ท่านว่าก็แล้วกันครับจากนั้นเอกรัฐและตะไลก็ช่วยกันทำให้กรงด้านประตูเสื่อมคุณภาพลงเพื่อให้เชงกระโจนใส่และก็พังไปทั้งแถบถ้ามันต้องการจะออกมาดูเหมือนเชนจะเข้าใจเจตนารมณ์ของมนุษย์มันยืนมองดูด้วยอาการนิ่งงันและนั่งลงด้วยอาการสงบโดยหันหน้ามาทางด้านประตูกรงขังส่วนบนบ้านนั้นเล่าเสียงทำครัวและคุยกันเบาๆเดี๋ยวอัมพรและสงผลก็เอาอาหารลงมาให้เชนกินเอกรัฐกับตะไลรีบเร้นกายไปทางด้านหลังอันมิดชิดทันทีเพื่อแอบดูสองแม่ลูกที่แอบพาเชนมาขังกรงซึ่งคาดเดาได้เลยว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเชนกินข้าวที่สองแม่ลูกต้มใส่เนื้อให้แต่โดยดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่มันไม่เคยถูกขังแบบนี้มา 2-3 ปีแล้วสองแม่ลูกหันมามองหน้ากันแล้วนางอัมพรก็น้ำตาคลอเบ้าเช่นเดียวกับทรงพลนางพึมพำทั้งน้ำตาเชนเอ๋ยยกโทษให้แม่ด้วยนะแม่ไม่อยากจะทำเลยแต่ไม่มีทางเลือกจริงๆไม่เช่นนั้นพี่เขากับบ้านก็จะมีอันเป็นไปหมาแสนรู้แสนมหัศจรรย์คล้ายกับสดับฟังรู้เรื่องกินข้าวไปชำเลืองเมียงมองไปรอบๆกรงแม่ครับเรายังพอมีเวลาผมว่าเราเปลี่ยนใจเถอะผมสงสารเจ้าเชนมันเหลือเกินครับไม่ได้แม่ต้องทำแบบนี้ไม่มีเวลาทำเป็นอย่างอื่นแล้วละหนึ่งอย่าพูดอะไรอีกเชื่อแม่เถอะโธ่ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ทรงพลครวญทั้งน้ำตาเมื่อเชนกินข้าวหมดถ้วยสองแม่ลูกก็นำถ้วยขึ้นเรือนไปโดยที่ทั้งสองมองเชนด้วยสายตาที่นองไปด้วยน้ำตาและพากันขึ้นเรือนไปเชนมองตามจนสองแม่ลูกลับหายไปกับมุมบ้านพันตำรวจโทเอกรัฐและจ่าสิบตำรวจตะไลยังคงอยู่ที่เดิมแต่หันมาปรึกษากันเบาๆด้วยสีหน้าเคร่งเครียดทั้งคู่โดยจ่าหนุ่มเอ่ยขึ้นก่อนว่าชัดเจนแล้วล่ะครับท่านว่าสองแม่ลูกเนี่ยลักพาเจ้าเชนมาขังเพื่อตามที่ใครคนหนึ่งสั่งให้ทำเอกรัฐพยักหน้าเห็นด้วยงั้นเราคงต้องอดทนกันต่อไปโดยยังไม่กระโตกกระตากครับท่านไม่หลีกกำลังมาส้มเพิ่มเติมเลยครับเพื่อคนร้ายมีมากกว่าหนึ่งไม่หรอกประเดี๋ยวความแตกจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่เชนเพียงแต่รู้ว่าเป็นผลลบกับหมู่เชนแค่นั้นแหละจากนั้นตำรวจทั้งสองก็เฝ้าคอยด้วยความอดทนต่อไปจนกระทั่งตะวันใกล้จะตกดินซึ่งสองแม่ลูกลงมาจากบ้านอีกครั้งและเกิดเรื่องดังกล่าวเมื่อพันตำรวจโทเอกรัฐกับจ่าสิบตำรวจตะไลเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สองแม่ลูกและร้อยเวรเจ้าของคดีจบลงนางอัมพรจึงหลุดปากออกมาเป็นอย่างนี้นี่เองฉันผิดไปจริงๆค่ะท่านรองที่ไม่ยอมบอกเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านและก็ไม่เชื่อใจท่านด้วยครับแล้วก็แล้วกันไปต่อไปหากมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องรีบบอกผมหรือว่าจ่าตะไลท่านครับลงแบบนี้แล้วพี่อัมพรกันหนึ่งคงอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ได้แน่ระยะนี้พักพวกหรือเจ้านายของมันสองคนคงส่งคนมาล้างแค้นแน่ใช่งั้นเอางี้ผมจะให้พี่ไปกบดานอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของตัวพี่เองกับลูกชายนะครับอย่างที่จ่าว่าข้าแล้วแต่ท่านรองจะกรุณาเถอะนางอัมพรเอ่ยเสียงเครือทรงพลกลับเอ่ยขึ้นว่าท่านครับผมอยากทราบว่าพวกมันเป็นพวกไหนกันทำไมต้องการฆ่าเจ้าเชนด้วยก็กำลังจะเอาตัวไอ้คนร้ายที่รอดตายมาสอบสวนปากคำนี่ไงแต่เดี๋ยวก่อนผมกับจ่าตะไลยังไม่ได้เล่าเหตุการณ์สำคัญให้ร้อยเฟนฟังเลยจากนั้นพันตำรวจโทเอกรัฐร่วมกับจ่าสิบตำรวจตะไลได้เล่าเหตุการณ์สำคัญต่อจากที่เล่าให้นางอภรณ์เล่นหนึ่งฟังโดยจ่าหนุ่มเอ่ยตบท้ายว่าถ้าท่านรองเอกรัฐไม่ห้ามไว้นะไอ้ดำคอหอยเวอะหวะอีกคนเจ้าเชนมันร้ายกาจจริงๆใช่ค่ะเชนดุร้ายมากสำหรับคนร้าย กัดคอหอยทั้งนั้นแต่มันก็ดีกับคนดีนะคะไม่เคยทำอะไรเลยเว้นเสียจากคนที่ชอบพูดจากับมันแบบไม่สุภาพมันจะแยกเขี้ยวใส่ทันทีและมองด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรด้วยอัมพรเสริมขึ้นอีกคนจ่าสิบตำรวจตะไลทำเฉยเพราะเขาไม่เคยพูดดีกับเชนเวลาอยู่2ต่อ2กับมันแล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อพันตำรวจโทเอกรัตน์หันไปถามนางอัมพรว่าพี่ครับกับคนที่ชอบอมเงินของมันล่ะมันคิดยังไงบ้างเรื่องนี้ฉันก็ไม่ทราบนะคะเพราะตอนที่พี่ธินกรยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะเป็นหมาของเรานะคะได้สินบนนำจับยาเสพติดมาเท่าไหร่เราก็ต้องเก็บไว้ที่ท่านลองพูดมาเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจค่ะเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกผมหมายถึงสมมุติว่ามีคนอมเงินในส่วนของมันถ้ามีคนให้รางวัลมันเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับท่านรองนะท่านรองทำงานสำคัญมาด้วยกันแท้ๆยังมาตีวัวกระทบคราดกับเราอยู่อีกพูดก็พูดเถอะเลี้ยงช้างมันก็ต้องกินขี้ช้างเลี้ยงหมาก็ต้องกินขี้หมาสิครับไม่เช่นนั้นไม่รู้จะเลี้ยงไปทำไมที่ผมอาสางานนี้ก็หวังเคลมเงินเดือนไอ้เชนนั่นแหละจาหนุ่มพล่องขึ้นในใจร้อยเวรเอิญขึ้นเบาๆให้ผมนำผู้ต้องหาขึ้นมาสอบเลยนะครับท่านหรือว่าจะบันทึกคำให้การของพี่อัมพรกับหนึ่งก่อนครับเอาผู้ต้องหาขึ้นมาสอบสวนก่อนเถอะเพราะพวกเราทุกคนต้องการทราบว่าพวกมันเป็นใครกลุ่มไหนต้องการเก็บหมูเชนทำไมครับผมร้อยเวรรับคำสั่งและกำลังจะออกไปสั่งให้เสมียนคดีนำตัวผู้ต้องหาขึ้นมาฉับพลันนั้นสิบเวรได้พรวดพลาดเข้ามาในห้องสอบสวนละล่ำละลักรายงานเสียงรัวท่านรองครับผู้ต้องหากินยาตายครับเฮ้ยทำไมเป็นแบบนั้นละวะเร็วไปดูกันพันตำรวจโทเอกรัตน์เสียงดังขึ้นพร้อมทั้งผวาออกจากห้องเป็นคนแรกทุกคนจึงกรูตามแม้แต่หมู่เชนก็กระโจนพรวดแซงหน้าทุกคนในเวลาอันรวดเร็วประตูห้องขังเปิดอ้าตำรวจหลายนายช่วยกันหามร่างของเจ้าดำซึ่งน้ำลายฟูมปากตาเหลือกลานดิ้นยึกยึกยักยักแผ่วลงและหัวใจหยุดเต้นในที่สุดเพราะดิ้นโครงครามในห้องขังมานานพันตำรวจโทเอกรัตน์และร้อยเวรมาถึงร่างนั้นก็แน่นิ่งไปแล้วมีแต่น้ำลายเท่านั้นที่ยังฟูมปากอยู่กลิ่นยาฆ่าแมลงโชยเบาๆซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่กลิ่นไม่ฉุนรองผู้กำกับจับชีพจรดูต้องพล่องขึ้นอย่างฉุนเฉียวเสร็จกันเลยไม่รู้ว่ามันเป็นพวกไหนมีจุดประสงค์อะไรที่จะฆ่าหมู่เชนสิบเวนครับผมจ่าสิบตำรวจสามารถรับเสียงสะท้านหน้าถอดสียืนตัวสั่นเทาอยู่นอกห้องขังทำไมปล่อยผู้ต้องหากินยาตายด้วยไม่ดูแลตัวตาเลยหรือไงคือว่าผมร้อยเวนครับผมประยุจัดการกระสอบเสร็จนำสิบเวนไปสอบปากคำถ้าพบพิรุธแต่เพียงนิดเดียวจับดำเนินคดียัดห้องขังเลยครับผมร้อยตำรวจเอกจักรารับคำสั่งเสียงดังโทษท่านครับผมไม่รู้เรื่องได้โปรดกรุณาผมด้วยสิบเวรวิงวอนเสียงเครือผู้ต้องหาอยู่ในความรับผิดชอบของคุณแต่กลับปล่อยให้กินยาพิษแบบนี้ไม่พ้นข้อหาหรอกผมไม่ทราบเรื่องจริงๆครับผมไม่รับฟังหรอกพันตำรวจโทเอกรัตน์เอ่ยเสียงกระชากใบหน้าฉุนจัดเพราะเรื่องราวถูกตัดสะบั้นง่ายๆอย่างไม่คาดคิดทำอารมณ์พวกกับกับหนุ่มแทบบ้าคลั่งเลยทีเดียวจ่าสิบตำรวจตะไลนั่งยองๆดูศพสิบตำรวจโทเชนเข้าไปดมกลิ่นทั่วตัวมันทำจมูกฟุดฟิดตลอดเวลาจากนั้นมันก็ล่าถอยออกมายืนห่างๆจ่าตะไลตามออกมาถามเชนเอ็งไม่ติดใจสงสัยมันเลยเหรอวะประหลาดแฮะร้อยเวรและเสมียนคดีช่วยกันค้นตัวผู้ตายอีกครั้งซึ่งไม่พบเอกสารหรือสิ่งใดในตัวแม้แต่อย่างเดียวร้อยเวรหนุ่มจึงเงยหน้าบอกกับผู้บังคับบัญชาไม่พบอะไรเลยครับท่านจะพบอะไรเล่าพวกมันเตรียมการมาอย่างดีแล้วใครเห็นตอนในกรอกยาพิษบ้างพันตำรวจโทเอกรัตน์ถามกราดตำรวจทุกนายในที่นั้นรวมทั้งสิบเวรด้วยต่างก็เงียบงันกันไปหมดซึ่งบ่งบอกว่าไม่มีใครเห็นเลยขณะนั้นเสมียนประจำวันได้เข้ามารายงานตัวต่อรองผู้กำกับท่านครับท่านผู้บัญชาการสงครามมาและท่านขึ้นไปรอที่ห้องทำงานของท่านรองแล้วล่ะครับหาท่านบอกว่าให้พาจ่าตะไลกับหมู่เชนขึ้นไปด้วยอืมพันตำรวจโทเอกรัตน์รับคำพร้อมกับหันไปบอกจ่าสิบตำรวจตะไลตามนั้น พลตำรวจโทสงครามยามอุทิศฟังรายงานจากปากของพันตำรวจโทเอกรัตน์จนท้ายสุดผู้ต้องหาดื่มยาพิษตายผู้บัญชาการภาคถึงกับสายหน้าเอ่ยออกมาลักษณะแบบนี้พวกมันทำงานเป็นขบวนการต่อยคุณระมัดระวังแค่ไหนก็ไม่อาจจะพ้นการลงมือของพวกมันได้อย่าเสียใจอยู่เลยควานหาตัวพวกมันต่อไปเถอะเดี๋ยวก่อนครับท่านผมยังไม่เข้าใจที่ท่านว่าพวกมันทำงานเป็นขบวนการหมายถึงอะไรครับผมพันตำรวจโทเอกรัตน์ถามผมอยู่วงนอกผมมองเห็นนะคือเมื่อสองคนนี้ทำงานพลาดจะต้องมีอีกกลุ่มคอยเก็บไงคอยเก็บโดยการให้ดื่มยาพิษนั่นเหรอครับท่านใช่เรื่องนี้คุณสืบสาวเอาเองว่าผู้ต้องหาโดนหลอกให้ดื่มยาพิษตอนไหนและก็ใครเป็นผู้ให้ดื่มถ้าลักษณะนี้เท่ากับว่ามีตำรวจเหล่านี้แหละที่เป็นชุดสองคอยเก็บตามที่ท่านว่าไม่รู้ละคุณคิดดูก็แล้วกันตลอดระยะเวลาเพียงชั่วโมงกว่าๆหลังจากที่นายดำนั่นถูกตำรวจนำตัวมาเข้าห้องขังนายดำได้พบปะกับใครบ้างล่ะผมบอกให้ได้เลยว่าคนข้างนอกไม่ได้พบปะเลยจะมีก็ตำรวจแค่นั้นแล้วใครแอบเอายาพิษให้นายดำผู้ต้องหาซดล่ะเอกรัตน์จริงด้วยครับงั้นผมขอฝันธงลงไปเลยว่าตำรวจเราแอบใส่ยาพิษให้นายดำดื่มอย่างแน่นอนส่วนจะเป็นตอนไหนตำรวจนายใดเป็นคนลงมือผมจะต้องเค้นหาความจริงให้ได้นี่จ่าครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลรีบขยับตัวตรงจ่าจะต้องรับงานนี้ไปทำนับแต่วินาทีนี้เลยครับผมงั้นบอกผมสิว่าจะเริ่มที่ตรงไหนพันตำรวจโทเอกรัตน์ถามผมจะไล่เลียงมาเลยครับว่าตำรวจคนใดเข้าใกล้กับผู้ต้องหาเริ่มตั้งแต่ควบคุมตัวจากที่เกิดเหตุกระทั่งเข้าห้องขังแต่ผมว่า10เวรน่าสงสัยที่สุดครับถูกต้อง10เวรน่าสงสัยที่สุดจะต้องเค้น10เวรให้หนักจะให้ดีตำรวจไหนอื่นไม่ต้องไปสนใจพันตำรวจโทสงครามกลับบอกเช่นนั้นผมไม่เข้าใจที่ท่านพูดครับผมจ่าสิบตำรวจตะไลเอ่ยขึ้นมือปราบสิบแผ่นดินหัวร้อหึๆงงเหรอเอาหน้าใจเย็นๆบอกเรามาก่อนเวลาเนี้ยทั้งคนทั้งหมาติดหนับที่คฤหาสน์หลังนั้นใช่ไหมครับผมจานหนุ่มรับตรงๆออกมาและมึนทันทีที่มือปราบสิบแผ่นดินเบนความสนใจไปอีกเรื่องงั้นลองบอกมาสิจ่าชอบคนไหนแม่หรือลูกคราวนี้จ่าสิบตำรวจตะไลถึงกับสะดุ้งยึกรีบละล่ำละลักออกมาความจริงผมก็ชอบลูกสาวครับแต่เธอคงไม่เล่นกับผมแน่ผมก็เลยหันไปเอาใจใส่กับแม่ครับพลตำรวจโทสงครามหัวร้องกากให้มันได้อย่างนี้สินะไปทั้งทีต้องให้ได้ของติดมือมาไม่ยอมให้เสียเที่ยวใช่ไหมจ้าใช่ครับผมพันตำรวจโทเอกรัตน์

0: ามที่เอกรัฐต้องการจะให้เป็นทีนี้เรามาว่าเรื่องต่อไปพลตำรวจโทสงครามหยุดไปดื้อๆเอกรัฐคลายความเคร่งเครียดลงจริงๆแต่ก็ต้องสบตาตะไลอีกครั้งเพราะว่าลุงน้องทำหน้าเหนียมอายชอบก่นเขาเองก็อดที่จะขำไม่ได้แต่ก็รีบทำหน้าตึงฟังมือปราบสิบทิศว่าต่อไปเอกรัฐครับท่านเรื่องราวมันโยงใยกันไปมานะคุณพอจะมองออกหรือยังออกบ้างแล้วล่ะครับแต่ก็ยังไม่ชัดนักผมเองก็เหมือนคุณนั่นแหละแต่ก็พอประติดประต่อได้ว่าคนคนหนึ่งสั่งการให้คนอีกกลุ่มหนึ่งไปจัดการกับหมู่เชนจะด้วยเพราะแค้นหรือกำลังจะตัดไฟแต่ต้นลมก็ยังไม่แน่ชัดแต่สองคนเนี้ยพลาดตัวบงการก็เลยบงการให้กำจัดในดำซะไม่อย่างนั้นในดำเปิดโปงแน่เสียหายหลายแสนเลยทีเดียวปฏิบัติการแบบนี้เราก็ต้องสงสัยตำรวจเราไว้ก่อนละมือปราบสิบทิศได้ลำดับเหตุการณ์และชี้แนะช่องทางในการสืบสวนขยายผลในคดีนี้ซึ่งพลิกไปกลับมาท้ายสุดฝ่ายของรองผู้กำกับเอกรัฐกลับต้องอับจนปัญญาอีกครั้งเมื่อผู้ต้องหาที่รอดตายจากเขี้ยวของสุนัขแสนรู้กลับมาโดนยาพิษตายอย่างเป็นปริศนานั่นเท่ากับว่าแผนการร้ายต่างตายไปด้วยเพราะกุญแจดอกสำคัญถูกทำลายสะบั้นวงจรทั้งหมดหยุดอยู่แค่นั้นหมู่เชนถูกปองร้ายหมายชีวิตด้วยเหตุใดคำตอบไม่มีให้อีกแล้วพันตำรวจโทเอกรัฐขุนแค้นให้ตนเองเป็นที่สุดแทบจะตีอกชกตัวตนเองที่จับเป็นวายร้ายได้กลับเลินเล่อปล่อยให้โดนยาพิษตายไปต่อหน้าต่อตาด้วยระยะเวลาเพียงชั่วโมงเดียวหลังจากเกิดเหตุพลตำรวจโทสงครามทราบดีว่าผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเกิดความรู้สึกเช่นไรจึงได้พยายามปลุกปลอบเพื่อไม่ให้เคร่งเครียดจนเกินไปโดยถือว่าพลาดแล้วพลาดไปอย่าไปครุ่นคิดแบบเสียอกเสียใจให้มากนักตั้งหน้าทำงานใหม่อาศัยข้อผิดพลาดเป็นครูหมาเองก็ดูเซ็งๆชอบคนไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควรมันคงจะรู้ว่าอุตส่าห์ไว้ชีวิตให้คนหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายมนุษย์สอบสวนขยายผลเค้นหาความจริงทั้งหมดแต่กลับปล่อยให้ตายง่ายๆทั้งที่วายร้ายอยู่ในอุ้งมือของตำรวจแท้ๆและอยู่ในห้องขังที่มิดชิดแวดล้อมด้วยตำรวจน้อยใหญ่นับร้อยตำรวจทั้ง3นายได้ปรึกษาหารือกันดิบดีแล้วในเรื่องที่จะต้องทำต่อไปนี้ซึ่งเสมือนงมเข็มในมหาสมุทรอีกครั้งรองผู้กำกับหนุ่มก็รีบเอ่ยกับผู้บัญชาการตำรวจภาคอย่างนอบน้อมว่าผมเป็นห่วงพี่อัมพรกับลูกชายครับท่านคาดว่า2แม่ลูกต้องโดนคุกคามแน่นับแต่คืนนี้ไปเลยผมก็กำลังคิดอยู่พอดีเอางี้สิเรื่อง2แม่ลูกไว้เป็นหน้าที่ของผมก็แล้วกันส่วนคุณกับจ่าตะไลและก็หมู่เชนก็จัดการเค้นหาตัวผู้ที่เอายาพิษให้ในดำกินกับควานหาเบาะแสเสียเริงใช้ถูกอุ้มมีอะไรรายงานผมทันที24ชั่วโมงครับพันตำรวจโทเอกรัฐรับคำสั่งอย่างแข็งขันอีกครั้งพลตำรวจโทสงครามหันไปทางจ่าสิบตำรวจตะไลจ่าดักลอบให้มันกู้จะสมสู่คู่หมายมันใกล้ๆนะไปละเอกรัฐไม่ต้องไปส่งผมมานอกเครื่องแบบไม่ต้องเอกระเริกครับผมสวัสดีครับท่านเอกรัฐและตะไลรีบลุกยืนพรึบทำความเคารพในทันที
1: เสด็จสู่สวร
2: รค์รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: สะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วงทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทางนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทั้งนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำ พื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่6-7นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้แล้วก็พยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
3: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50 เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำท่วมยังโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัดชัยวัฒนารามติดตั้งแผงกั้นความสูง1.80 เมตรสามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกระสติยารามขณะที่พื้นที่ภายในโบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกท่วมพื้นที่ภายในโบราณสถานทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานบ้านเรือนของประชาชนและอาคารสถานที่ราชการไว้อย่างรัดกุมยืนยันความมั่นใจในการดูแลและป้องกันพื้นที่เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือเป็นประจำทุกปีมาริชโยรายงาน
1: ส่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณหลังโรงพยาบาลและหน้าศาลากลางจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่
6: ตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองรวมทั้งอำเภอเมืองอ่างทองยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองจึงได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติมอีก2 จุดคือด้านหลังโรงพยาบาลอ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มอีก1 เครื่องจากเดิมที่มี1 เครื่องและบริเวณใต้สะพานหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองโดยทางเทศบาลเมืองอ่างทองได้ถอดเครื่องนี้ออกมาจากจุดติดตั้งบริเวณตำบลสารแดงเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวัดละวิหารและชุมชนโดยรอบก่อนและเพื่อเตรียมรับฝนที่มีแนวโน้มจะตกเพิ่มอีกในช่วงค่ำทางเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสถานการณ์ธิดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำในคลองสายหลักที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่องและเร่งสูบระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำบางอ้อเขตบางนาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าขณะนี้มีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีต่อเนื่องถึงลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมาพบที่เขตคลองสามวา115 มิลลิเมตรเขตมีนบุรี109 มิลลิเมตรเขตสายไหม102.5 มิลลิเมตรเขตบางซื่อ99 มิลลิเมตรและเขตจตุจักร97 มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับวิกฤตและคลองแสนแสบที่มีระดับน้ำใกล้ล้นตลิ่ง เริ่มส่งผลกระทบให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางแห่งคาดว่าคืนนี้อาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในบางพื้นที่จึงได้เร่งเพิ่มกำลังการสูบน้ำในคลองสายหลักทั้ง8แห่งรวมถึงคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนสายหลักส่วนใหญ่ยังไม่น่าเป็นกังวลเนื่องจากมีการขุดลอกท่อระบายน้ำเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าทำให้สามารถรองรับและเร่งระบายน้ำได้ดีขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและระดับน้ำบริเวณแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและสามารถบริหารจัดการได้
8: ปริมาณน้ำฝนเมื่อคืนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ตั้งแต่คลองสามวาไล่ลงมาเลยฝั่งตะวันออกทั้งหมดมีนบุรี112 105แถวลาดกระบังต่างๆก็จะมีฝนค่อนข้างหนักทั้งคืนนะแต่ตอนนี้ถนนสายหลักก็ยังมีปัญหาไม่มากแต่ว่าจะมีปัญหาพวกซอยย่อยๆต่างๆที่เชื่อมอยู่ใกล้ๆคลองตอนนี้หลักการสำคัญที่สุดคือการเร่งระบายน้ำออกจากคลองต่างๆส่วนน้ำเหนือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำเหนือยังมาไม่ได้เยอะตัวคันกั้นน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรายังสามารถรับมือได
7: ้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองถึง80%และมีแนวโน้มตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28กันยายนนี้จึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองฝั่งตะวันออกให้เตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายและขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ทั้งนี้ช่วงเวลาประมาณ 17:20 นาทีมีรายงานเหตุรถไฟฟ้า BTS เกิดปัญหาขัดข้องบริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีปลายทางคูคตโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ BTS จึงปรับรูปแบบการเดินรถโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวและสถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวถึงสถานีหมอชิตมีขบวนรถให้บริการแต่จะมีความล่าช้ากว่ากำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่และสถานการณ์น้ำหลากที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหมู่ที่12และ13บ้านท่าเสาตำบลมวกเหล็กและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนหมู่ที่12ตำบลมวกเหล็กทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลคลองโพอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหาดวรรณภาเขตเทศบาลเมืองแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่องและพื้นที่เทศบาลตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองรวมทั้งแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอเมืองระยองที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขากระทรวงสาธารณสุขสั่งการสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้ยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นพร้อมให้เขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่4และเขตสุขภาพที่6ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและภาคตะวันออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทาง EMS Refer อย่างใกล้ชิดส่วนโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญทั้งระบบน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงโดยให้คงบริการต่อเนื่องเท่าที่ปลอดภัย พร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตหากเกิดเหตุสำคัญเช่นน้ำเข้าพื้นที่โรงพยาบาลระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนขัดข้องเส้นทาง EMS ถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยมีผู้เสียชีวิตสูญหายหรือสถานบริการหยุดบริการให้รายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้พร้อมเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศโดยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอาจมีฝนตกหนักในวันเลือกตั้งหรือวันที่27กันยายนได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับทั้งเรื่องเต็นท์สถานที่และระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพราะทุกคนมีหนึ่งเสียงในการเลือกผู้แทนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุนต่อไป
11: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการทุกอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
10: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเลือกผู้แทนได้ฝ่ายละ7คนโดยต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาราบิกเท่านั้นลงในช่องเขียนหมายเลขที่กำหนดช่องละ1หมายเลขหากเขียนเลขไทยหรือทำเครื่องหมายกากบาทหรือสัญลักษณ์อื่นในช่องลงคะแนนจะถือเป็นบัตรเสียหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามผู้ใช้สิทธิ์นำเอกสารหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งหากกังวลว่าจะจำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครจากป้ายประกาศบัญชีรายชื่อบริเวณด้านหน้าสถานที่เลือกตั้งก่อนเข้าคูหาโดยกำหนดเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.ผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบสิทธิ์สถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตรอย่างเข้มงวดหากไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บูรณาการทุกหน่วยงานดำเนินการเอาผิดอย่างเด็ดขาดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจกรรมและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินมาตรการเข้ม3มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำชับฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ทั้งสถานที่ที่เปิดแล้วที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและสถานที่ที่ใช้ชื่อหรือดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยยึดข้อเท็จจริงและไม่กระทบต่อการประกอบศาสนกิจหรือสิทธิของบุคคลตามที่กฎหมายรับรองพร้อมทั้งจัดทำบัญชีข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารโดยเฉพาะสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการว่าถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่นอกจากนี้หากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการดำเนินการที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายให้บังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านทั้งขาเข้าและขาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่สั่งห้ามสายการบินของอิหร่านใช้สนามบินของหลายประเทศทั่วโลกทางด้านนายมายิดอัคฮาวานโฆษกองค์การการบินพลเรือนของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการเจรจาทางการทูตกับ UAE เพื่อให้ยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวและรื้อฟื้นเส้นทางการบินของอิหร่านกลับไปยัง UAE ได้ทั้งนี้เมืองดูไบของ UAE ถือเป็นจุดหมายปลายทางหลักของสายการบินอิหร่านซึ่งมีหลายเที่ยวบินต่อวันมีชุมชนชาวอิหร่านขนาดใหญ่และมีส่วนเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดขณะที่โอมานอิรักอาเซอร์ไบจานจอร์เจียและเติร์กเมนิสถานที่ประกาศระงับเที่ยวบินทั้งหมดของสายการบินอิหร่านเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเวียดนามที่ยืนยันว่าพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามพบกับนายริวชอลอุงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างเวียดนามและเกาหลีเหนือโดยพลโทอาวุโสเหงียนเจียงถังระบุว่าความร่วมมือด้านกลาโหมถือเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับความสนใจและการผลักดันอย่างแข็งขันจากรัฐบาลและกองทัพของทั้งสองประเทศมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายริวชอลอุงกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีแบบดั้งเดิมระหว่างพรรครัฐบาลและกองทัพของเกาหลีเหนือและเวียดนามทั้งนี้เวียดนามและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นและเป็น2ใน5ประเทศของโลกที่ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกับจีนคิวบาและลาวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่9 ในช่วงวันที่25-27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที
17: ่เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
18: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดี
19: อารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
21: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
22: ถึกเส้นบ่จ้า
21: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
22: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยทรงให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
21: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
22: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
21: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
22: จ้าจ้า
21: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
22: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
21: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี่
22: จะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
21: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี
22: ้ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
21: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
22: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
21: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุง
22: เอาอันนี้ไป
21: อีหยังล่ะนี่ยาย
22: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
21: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
22: เออสั่งมากินเด้อ
21: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออๆขอบใจเด้อลูกเด้อ
1: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะแม่ข่อยรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊คเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันข่อยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างงี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่บอกไม่ได้

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ํามานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
1: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่ปานนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมียไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวคอยสิถือกัดเงินเดือนขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ทุกข์ของคนโง่เย็นวันหนึ่งหลังจากเดินทางมาตลอดวันพระเรวัตเถระได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างขวางมองดูในระยะไกลคล้ายกับเกาะตั้งอยู่กลางทะเลเนื่องจากมีป่าอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านที่พอจะไปพักอาศัยได้พระเถระจึงเข้าพักในศาลาพักคนเดินทางซึ่งตั้งอยู่กลางหมู่บ้านแห่งนั้นขณะที่พระเถระกำลังนั่งพักผ่อนสำราญอิริยาบถอยู่บนศาลานั่นเองก็มีชายอายุกลางคนคนหนึ่งเดินขึ้นศาลามาพบกับท่านยกมือไหว้พระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าและนางพราหมณีกำลังตกอยู่ในห้วงมหันตทุกข์ขอท่านได้โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อได้ยินคำว่าทุกข์จากปากของใครก็ตามพระเถระเกิดความปีติยินดีทันทีเพราะหน้าที่ของท่านคือการช่วยแก้ความทุกข์ให้แก่มนุษย์เปรียบเหมือนเวชการที่คอยท่องเที่ยวไปเพื่อรักษาโรคตามนิคมชนบทต่างๆเมื่อได้พบคนป่วยก็ดีใจที่จะได้ทำการรักษาเยียวยาและได้ค่าจ้างมาเลี้ยงชีพอุบาสกท่านกำลังมีความทุกข์เรื่องอะไรโปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วยอาตมายินดีจะช่วยเหลือพระเถระปลอบท่านผู้เจริญชายผู้มีทุกข์กล่าวพลางถอนหายใจระบายความทุกข์ที่อัดแน่นอยู่ในใจข้าพเจ้ามีบุตรอยู่คนเดียวกำลังอยู่ในวัยหนุ่มอายุย่างเข้า19ฤดูฝนแล้วเขาเป็นที่รักของข้าพเจ้า และนางพรามณียิ่งกว่าดวงตาเพราะเขาเป็นทายาทผู้สืบสกุลของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นถ้าเขาเป็นอะไรไปตระกูลของเราก็จะขาดศูนย์แน่ๆฉะนั้นเราจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านสมณะเมื่อปีกลายนี้บุตรของเราได้เกิดความรักใคร่ชอบพอกับนางกุมารีธิดาแห่งพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้เองซึ่งมีฐานะตระกูลเสมอเหมือนกับเราฝ่ายนางกุมารีก็รักบุตรของเราเช่นเดียวกันเท่าที่ข้าพเจ้าทราบทางมารดาบิดาของนางก็ไม่รังเกียจบุตรของเราแต่ประการใดทุกสิ่งทุกอย่างมีทีท่าว่าจะเรียบร้อยลงเอยด้วยดีแต่แล้วเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นก็คือเมื่อต้นฤดูที่เก็บเกี่ยวนี้เองบุตรชายของเศรษฐีผู้เป็นเจ้าของนาแถบนั้นหลายแห่งได้ออกมาตรวจตราดูนาแล้วเก็บค่าเช่านาของตนแทนเศรษฐีผู้บิดาเข้ามาด้วยขบวนใหญ่สมเกียรติแห่งเศรษฐีแล้วก็ได้พักอยู่ที่หมู่บ้านของเราเป็นเวลา3ราตรีบุตรเศรษฐีได้มาพบนางกุมารีธิดาพราหมณ์มหาศาลเข้าความงามของนางทำให้หนุ่มเศรษฐีเกิดความรักขึ้นมาทันทีเขาก็ได้พบพราหมณ์มหาศาลผู้เป็นบิดาเจรจาตกลงเป็นการภายในก่อนแล้วก็ได้เสนอให้ทรัพย์สมบัติเป็นอันมากรวมทั้งที่นาหลายแปลงเป็นค่าสินสอดแก่พราหมณ์มหาศาลเพราะความโลภในทรัพย์พราหมณ์มหาศาลได้ตกลงยินยอมแต่โดยดีกำหนดจะกระทำพิธีวิวาในเมช้านี้ท่านอนาคาริกฝ่ายบุตรของข้าพเจ้าเมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็ตกลงสู่ห่วงมหันตทุกข์ทันทีกินไม่ได้นอนไม่หลับหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างสลับกันคล้ายคนบ้าเขาได้พยายามแล้วพยายามอีกที่จะเข้าพบคนรักของเขาแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะพระมหาศาลผู้บิดาได้ขังลูกสาวของตนไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเลยจัดให้มีการคุ้มครองรักษาอย่างแข็งแรงมากตอนแรกๆบุตรของเราเกิดความโกรธแค้นชิงชังพระมหาศาลบิดาคนรักอย่างรุนแรงทุกๆวันเขาก็จะนำดาบคู่มือออกมาลับแล้วลับอีกจนอาจจะกล่าวได้ว่าถ้าแมลงวันบินกระทบคมดาบของเขาก็จะขาดเป็นสองท่อนทีเดียวเราได้พยายามปลอบโยนชี้แจงให้เขาเห็นโทษภัยของการฆ่ามนุษย์จนกระทั่งเขายอมเลิกความคิดนั้นในที่สุดแต่มาบัดนี้ความโกรธเคืองขุ่นแค้นได้กลับกลายเป็นความเศร้าอย่างลึกซึ้งเขาไม่คิดจะทำอะไรนอกจากจะฆ่าตัวตายท่าเดียวเราต้องตั้งกองอารักขาคอยดูแลเขาตลอดวันตลอดคืนไม่มีสิ่งใดที่จะทำอันตรายกับเขาได้เป็นอันขาดท่านสมณะท่านจะมีวิธีใดช่วยปลดเปลื้องทุกข์แก่บุตรของเราได้หรือไม่ถ้ามีก็ขอได้โปรดช่วยข้าอย่าชักช้าพระเถระจ้องดูพราหมณ์ผู้เป็นทุกข์พระบุตรด้วยความเห็นอกเห็นใจแล้วกล่าวว่าอุบาสกก่อนจะลงมือช่วยบุตรของท่านอาตมาอยากทราบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเพื่อจะได้พิจารณาหาทางช่วยเขาแล้วก็ช่วยท่านต่อไปบุตรของท่านเคยเรียนศิลปะวิทยามาจากอาจารย์สำนักไหนบ้างหรือไม่ท่านสมณะเนื่องจากฐานะทรัพย์ของเราไม่ค่อยดีพอเราจึงไม่ได้ส่งบุตรไปเรียนที่สำนักอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักศิลาเช่นเดียวกับบุตรพราหมณ์มหาศาลและกษัตริย์มหาศาลอื่นๆแต่เราก็ได้ส่งบุตรของเราไปเล่าเรียนที่สำนักอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงแห่งนครราชคฤห์เป็นเวลาหลายปี เขาเพิ่งสำเร็จการศึกษากลับมาอยู่บ้านเมืองได้ประมาณ2 ปีมานี่เองดีมากพระเถระพูดขึ้นด้วยความหวังถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าบุตรของท่านแม้จะยังอยู่ในวัยยาวก็จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ธรรมดาคนมีความรู้มักจะมีความคิดด้วยอาตมาถามเรื่องนี้ก็เพราะว่าวิธีการช่วยเหลือของอาตมาเป็นการให้ความรู้และความคิดทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความจริงแล้วก็หายทุกข์การให้ความรู้และความคิดแก่ผู้มีความรู้ความคิดเป็นทุนอยู่แล้วได้ผลดีกว่าผู้ไม่มีความรู้อะไรเลยหลังจากนั้นพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็พาพระเถระไปยังบ้านของตนเมื่อจัดที่ทางให้พระเถระนั่งเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าไปในเรือนพูดจาปลอบโยนบุตรและชวนเขาออกมาพบพระภิกษุผู้เป็นสมณะในพระพุทธศาสนาแต่พูดจาเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่ได้ผลบุตรชายก็ไม่ยอมออกมาพบพระเถระเขาบอกว่าไม่มีจิตใจอยากจะพบใครทั้งสิ้นเขาอยากหนีไปเสียจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ท่านสมณะพราหมณ์ผู้เป็นบิดากลับมารายงานแก่พระเถระบุตรของข้าพเจ้าไม่ยอมออกมาจะทำอย่างไรดีพระเถระนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าไม่เป็นไรอาตมาจะลองไปพบเขาเองว่าแล้วท่านก็เดินไปที่ห้องของพราหมณ์ผู้บิดาเดินตามไปติดๆภาพที่พระเถระเห็นอยู่ข้างหน้าภายใต้แสงประทีปที่สว่างพอประมาณนั้นเป็นภาพชายหนุ่มที่มีหน้าตาหม่นมองด้วยความทุกข์มีร่างกายผ่ายผอมเพราะไม่ยอมบริโภคสิ่งใดมาเป็นเวลานานท่านหยุดยืนแผ่เมตตาจิตแก่เขาพลังเมตตาจิตของท่านกระทบดวงจิตของเขาทำให้เขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองพระเถระด้วยสายตาอันอ่อนระโหยทุกฝ่ายอยู่ในความเงียบครู่หนึ่งพระเถระจึงพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบๆว่าอุมาเอ๋ยเวลานี้เจ้าอยากตายเพื่อจะหนีไปเสียจากโลกอันเต็มไปด้วยทุกนี้ใช่หรือไม่ชายหนุ่มไม่ตอบด้วยวาจาแต่ผงกศีรษะรับอาตมาเห็นใจเจ้าพระเถระกล่าวต่อไปและการที่อาตมามาคราวนี้ก็เพื่อจะช่วยให้เจ้าได้ตายไปเสียจากโลกนี้คำพูดของพระเถระทำให้พราหมณ์ผู้บิดาถึงกับสะดุ้งสุดตัวแม้แต่บุตรของเขาซึ่งไม่ค่อยจะแสดงความสนใจในภิกษุแปลกหน้านักก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีเขาจ้องดูพระเถระด้วยอาการงงงันเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นและได้ยินการสนับสนุนให้เขาตายแทนที่จะห้ามปรามดังคนอื่นๆพระเถระทำงานก้าวแรกสำเร็จแล้วเพราะนั่นเป็นแผนการแรกในการดึงความสนใจของคนป่วยทางจิตของท่านขอได้โปรดเถิดท่านสมณะชายหนุ่มกล่าวพลางยกมือไหว้โปรดช่วยข้าพเจ้าได้ตายไปเสียจากโลกนี้โดยเร็วและอย่างสงบสุขเถิดข้าพเจ้าจะขอบพระคุณท่านอย่างสูงอาตมาจะทำให้เจ้าตายภายในเร็วๆนี้พระเถระกล่าวต่อไปแต่คำพูดของท่านดูเหมือนจะทำให้พราหมณ์ผู้บิดาเกิดความตกใจกลัวอย่างสุดขีดเขาได้ตรงเข้ามาจับแขนทั้งสองของพระเถระไว้แน่นแล้วก็พูดละล่ำละลักว่าท่านสมณะนี่ข้าพเจ้าเชิญท่านมาช่วยบุตรของข้าพเจ้าให้พ้นจากความตายไม่ใช่ให้มาทำให้เขาตายท่านเป็นอะไรไปเสียแล้วใจเย็นๆอุบาสกใจเย็นๆพระเถระห้ามเขาจะตายหรือไม่ตายเราจะไปรู้กันในไม่ช้าโปรดไว้ใจอาตมาเถิดพราหมณ์ผู้บิดาวางมือจากพระเถระถอยไปยืนอยู่ข้างๆ ตาจับจ้องดูพระเถระด้วยความวิตกกังวลดูก่อนกุมารพระเถระหันไปพูดกับชายหนุ่มถึงอย่างไรเจ้าก็จะต้องตายสมปรารถนาอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เจ้าจะตายนั้นอาตมาอยากจะขอสนทนากับเจ้าสักครู่หนึ่งก่อนจะได้หรือไม่ท่านสมณะข้าพเจ้าทนทุกข์ทรมานมานานเต็มทีแล้วถ้าท่านสงสารข้าพเจ้าอยากจะช่วยให้ข้าพเจ้าตายก็ขอได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าตายเสียณบัดนี้เถิดอย่าชักช้าอยู่เลยกุมารเอ๋ยท่านเสวยทุกข์มหันต์มาหลายวันแล้วเจ้ายังทนได้ชั่วเวลาครู่หนึ่งที่จะสนทนากับอาตมานี้จะทนไม่ได้เชียวหรืออาตมาจะช่วยทำให้เจ้าตายเจ้าจะได้สละเวลาเพียงเล็กน้อยให้แก่อาตมาเป็นการตอบแทนไม่ได้จริงหรือชายหนุ่มก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้ว

แต่ก็ขอให้ตอบให้ได้เพราะการถามปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้เจ้าตายตามวิธีการของอาตมาท่านจะถามอะไรก็เชิญถามมาเลยชายหนุ่มพูดแสดงอาการว่ามีความรำคาญในความยืดเยื้อของพระเถระเล็กน้อยอาตมาอยากถามว่าการที่เจ้าอยากตายในคราวนี้ก็เพื่อจะหนีเสียให้พ้นจากความทุกข์ใช่หรือไม่ใช่ชายหนุ่มตอบแล้วก็จ้องดูพระเถระเขม็งความตายเป็นทางเดียวเท่านั้นหรือที่จะทำให้เจ้าหนีทุกข์ได้หรือหากมีทางอื่นๆอีกข้าพเจ้าไม่ทราบชายหนุ่มผู้พลาดรักหลังจากเงียบอยู่ครู่หนึ่งบางทีอาจมีทางอื่นๆอีกก็ได้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าความตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่ได้ผลเด็ดขาดที่สุดข้าพเจ้าจึงเลือกเอาทางตายโปรดทำให้ข้าพเจ้าตายเร็วๆเข้าเถอะท่านสมณะอย่ามาซักไซ้ไล่เลียงข้าพเจ้าให้เสียเวลาอยู่เลย

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร

0: 042-714-3484ในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:05 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Productionจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตินางสาวราศีนาอูเบรอยบาจาดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in the Wonderland Alice in Wonderland โดยคณะ Wings Show Productionจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนเมื่อจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมควรแก่เวลาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมชมการแสดงยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้โครงการเพื่อเยาวชนก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่เดินทางมาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสอีกทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่รวมถึงการจัดแสดงพิเศษซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการด้วยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3การแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษและเป็นวรรณกรรมยอดนิยมที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจในวันเดียวกันนี้เวลา 13:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บริเวณบ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไซเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายการได้รับพระราชทานผ้าไตรและพัตราหารสามหาบในการเก็บอัฐิครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคบินสำรวจสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อสนับสนุนการวางแผนช่วยเหลือประชาชน
3: เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจบินตรวจการพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข้อมูลจากการบินสำรวจจะนำมาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และวางแผนให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสนับสนุนการรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพอากาศยังคงสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
2: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
4: ายจุมพจน์ อุณณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมสวมชุดเสื้อผ้าสีดำเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตแด่ทั้งสองพระองค์ที่วัดไตรธรรมรามพระอารามหลวงอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานบุญเดือน10อากาศอำนวยสืบสานวัฒนธรรมไทยย้อย
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
6: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 เมกะเฮิรตซ์ 106.75 เมกะเฮิรตซ์อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0909714888 0902-7444 0902-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
8: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
9: ถึกเส้นบ่จ้า
8: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
9: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
8: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
9: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
8: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนค่ำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: มาฟังนวนิยายเรื่องที่ยาวที่สุดในชีวิตการประพันธ์ของพนมเทียนเพชรพระอุมาภาคที่หนึ่งตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่181กันต่อครับจากเสียงที่ร้องก้องเอ็ดอึงของดารินปลุกผวังอันหลับๆตื่นๆของทุกคนที่อยู่ภายใต้กระโจมให้ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นอย่างตกใจและพรวดพราดออกมาจากใต้ผ้าคลุมพร้อมกันทั้งหมดสิ่งที่เห็นทำให้พากันยืนจังงังตะลึงพรึงเพริดกันไปหมดเชษฐาวราริศได้สติก่อนใครทั้งสิ้นในกลุ่มยกมือทั้งสองขึ้นขยี้ตาโดยแรงแล้วลืมพิจ้องอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจที่สุดว่าตาไม่วิปริตผันผวนไปแล้วกระโจนพรวดเดียวเข้ามาถึงตัวน้องสาวผู้กำลังเต้นอยู่เร่าๆอย่างลืมตัวในขณะนี้โดยมีร่างอันสนิทนิ่งราวกับภาพปั้นของรพินแลงแง่ทรายยืนเคียงอยู่ใกล้ๆกันท่านหัวหน้าคณะจับตัวน้องสาวไว้เวลาเดียวกันชัยยันและมาเรียก็วิ่งถลามาถึงน้อยอะไรกันนั่นภาพมันเกิดขึ้นได้ยังไงพี่ชายร้องดารินชี้มือพูดลิ้นพันกันกระหืดกระหอบแทบจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยความตื่นเต้นขีดสุด
1: ภูเขาที่วัดเทพลูกนั้นครับพี่ใหญ่ภูเขาที่เราเห็นเป็นก้อนหินสูงตั้งอยู่บนพื้นที่ราบมองแล้วไม่มีรูปร่างลักษณะอะไรนอกจากก้อนหินธรรมดานั่นน่ะพอจันทร์เสี้ยวดวงนั้นจะตกลับฟ้าคล้อยต่ำไปแต่ติดยอดเขาเท่านั้นแหละมันก็บังเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ขึ้นอย่างที่เราทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้อย่างแปลกประหลาดที่สุดเห็นไหมครับพี่ใหญ่ชายยานเมเธอเห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นในขณะนี้ไหมมันกลายเป็นเทวรูปพระศิวะอย่างชัดเจนราวก็ใครมาแกะสลักเอาไว้ด้วยภูเขาทั้งลูกแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวบนท้องฟ้านั่นน่ะก็แตะลงติดกับพระเมาลีแปลสภาพเป็นปิ่นจริงๆปิ่นพระศิวะที่เรารอคอยตามคำสั่งของไร้แทงใช่แล้วเชิดขาชัยยันและมาเรียจ้องอีกครั้งแล้วคนทั้งสามก็มาเกิดการขนลุกขนเกลียวขึ้นทั้งตัวไม่จำเป็นที่ดารินจะต้องบอกทุกคนย่อมมองเห็นเหมือนกันทั้งหมดสำหรับเทวรูปมหึมาที่ประทับทะมึนอยู่ตรงหน้าเปล่งประกายแสงเรืองรองสว่างสวยไปทั่วปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะที่ปิ่นจันเสี้ยวเหนือเสียนแผ่รังสีออกไปเป็นประกายรุ้งสุกสกาวสว่างว่าปุ๊บเป็นระยะโลกสิตะวันตกทั้งหมดอันเป็นทิวเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะบัดนี้สว่างเจิดจ้าไปด้วยสีอัมพันราวกับเอาละอองทองมาดาดโปรยไว้และเห็นชัดหมดทุกโขดเขินเนินสไลทั้งใกล้และไกลออกไปประหนึ่งจะเป็นภูมิประเทศของแดนดาวดึงสวรรค์ชั้นฟ้าฉะนั้นเบื้องหลังกลุ่มพรานพื้นเมืองบีดกันอยู่เป็นกระจุกคนเหล่านั้นบัดนี้ตาเหลือกด้วยความตกใจจนหมดสติไม่มีใครอ้าปากปล่อยสำเนียงเสียงใดออกมาได้ทั้งสิ้นเหมือนถูกสาปให้กลายเป็นหินไปชั่วขณะแม้กระทั่งตาเท่าบุญคำผู้ซึ่งพนมมือสั่นพับๆอยู่กับอกใช้ยันยศแขนขึ้นกัดเพื่อให้รู้แน่ว่ามันไม่ได้ฝันไปพระอรหังเขาพึมพำมันเป็นความจริงตามที่ตาเรามองเห็นอยู่ในขณะนี้ใช่หรือเปล่าเม ฉันอยู่นี่ชายยัน
0: ฝ่ามือของเมียแหม่มเอื้อมมาจับมืออันสั่นเทาของชายยันบีบไว้กระชับแน่นเหมือนจะเตือนให้รู้สึก
1: ฉันเห็นแล้วเห็นอย่างคุณและทุกๆคนในขณะนี้ชายคนหนึ่งนั่งเหนือแท่นหินมือซ้ายวางที่ข่าวซ้ายมือขวาถืออาวุธปลายแยกเป็นสามแฉกมีงูพันคอพระจันทร์บนท้องฟ้านั้นในขณะนี้คือสิ่งที่ประดับอยู่บนทรงผมเกล้าสูงเหนือศีรษะของเขาเขาหน้าเขาดูช้างมีความกรุณาเหลือเกินขณะที่เขาทอดลงมองมาอย่างราวขณะนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดซึ่งสร้างภาพและแสงสีเช่นนี้มาฉันรู้สึกว่ามันเป็นภาพและปรากฏการณ์ที่ให้ความหมายในทางที่ดีแก่พวกเราทุกคน
0: เสียงของหล่อนเกือบเป็นเสียงกระซิบเชิดถาก้าวขยับเข้าไปยืนเคียงพรานใหญ่ระพินผู้ยังยืนเป็นดุษณีอยู่คว้าแขนอันเยียบเย็นข้างหนึ่งไว้แน่นระพินสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงกันจอมพรานหรี่ดวงตาทั้งคู่ลงแต่ยังจับเขม็งไปที่ภาพนั้นไม่กระพริบก็อย่างที่คุณหญิงพูดนั่นแหละครับเดือน5ค่ำกำลังจะตกลับยอดเขาลูกนี้พอคล้อยต่ำลงมาแต่สัมผัสทำมุมกับยอดเขาได้องศาที่พอดีปรากฏการณ์มันก็เกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นเป็นเทวรูปของพระศิวะอย่างถนัดทัดเจนจากมุมที่ยืนอยู่นี่สวรรค์ทรงโปรดเถอะผมขนลุกไปหมดแล้วล่ะรพินท่านหัวหน้าคณะกระซิบเบาที่สุดยกมือขึ้นลูบแขนตัวเองและผมก็เพิ่งจะเข้าใจความหมายตามคำสั่งของลายแทงเอานิ้วนี้เอง คำว่าปิ่นพระศิวะแท้ที่จริงก็หมายถึงจันทร์เสี้ยวขึ้น5ค่ำยามจะตกลับฟ้าโดยตกคล้อยไปทางหลังเขาลูกนั้นแล้วก็ปรากฏเป็นภาพประหลาดอย่างที่เรามองเห็นกันอยู่ในขณะนี้นั่นเองก่อนหน้านั้นมันเป็นเพียงจันทร์เสี้ยวธรรมดาเท่านั้นหาใช่ปิ่นพระศิวะไม่แต่เดี๋ยวนี้โอ้มันชัดแล้วว่าแต่ภาพประหลาดที่เราเห็นอยู่นี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันล่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันปรากฏเป็นภาพที่เห็นชัดเจนเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรแต่รู้สึกว่าไม่ก่อนที่ดวงจันทร์ลอยต่ำไปแต่ยอดเขาเงยสายยืนจ้องอยู่ก่อนแล้วพอผมตรงเข้ามาที่นี่มันก็ชี้ให้ผมดูผมจึงเพิ่งเห็นและรู้สึกว่าภูมิประเทศรอบด้านมันก็ค่อยๆสว่างเรืองขึ้นทุกทีคุณหญิงดาลีก็เห็นพร้อมกับผมพร้อมกับกล่าวรับหินหันไปทางแง่ทรายจากรัศมีอันเจิดจรัสที่สว่างนวลไปทั่วเขาเห็นใบหน้านั้นเปี่ยมไปด้วยความโสมนัสเต็มตื้นหยาดน้ำใสคลออยู่ที่เบ้าตาทั้งสองตะลึงแลมองจ้องไปยังเทวรูปในลักษณะจมอยู่ในห้วงผวังอันกอบไปด้วยความปิติปราปลื้มแล้วต่อมาก่อนที่ใครจะเอ่ยคำใดออกมาอีกนั่นเองร่างอันสูงใหญ่ของแง่ทรายก็ค่อยๆสุดคุกเข่าลงอย่างแช่มช้ามือทั้งสองประสานกันไว้ระหว่างอกข้าแต่พระมหาเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เสียงลึกเอ่ยขึ้นในลักษณะบำบวงแผ่วเบาด้วยอำนาจสัจจาธิฐานและด้วยกุศลบารมีที่ข้าได้สร้างสมไว้แต่ปางก่อนพระองค์ได้สำแดงพระวรกายขึ้นให้ข้าได้ประจักษ์แล้วขอพระมหาเทพได้โปรดชี้ทางคืนสู่มาตุภูมิให้แก่ข้าด้วยณบัดนี้เถิดสิ้นกระแสเสียงพึมพำของแง่ทรายซึ่งทุกคนไม่อาจสดับฟังได้ถนัดก็พลันปรากฏสำเนียงลั่นครืนสนั่นเหมือนภูเขาหิมะทลายอยู่ทางเบื้องหลังเสียงนั้นดังเป็นสำเนียงยาวแว่วสะเทือนมาแต่ไกลเมื่อต่างหันกว่าไปทางเบื้องหลังก็ต้องตะลึงลืมหายใจไปชั่วขณะอีกครั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบัดนี้ทัศนียภาพที่ปรากฏราวกับฉากวาดที่อาบไว้ด้วยแสงไฟบนเวทีละครอันสาดออกมาจากลืบภูเขาหิมะตระหง่านเงื้อมเทียมฟ้าสองลูกตั้งยอดชูชันอยู่เคียงข้างกันและขาวโพลนลำยองประดุจฐานสองเต้าของดรุณีไวกำดัดในลักษณะทอดกายส่วนบนลงนอนหงายเงยเพื่อยอดชูแคลนเคล้าและเห็นถนัดชัดเจนเป็นรูปร่างไม่ได้ผิดเพี้ยนแม้กระทั่งส่วนปลายยอดทั้งสองเต้าและกึ่งกลางระหว่างร่องเนินอุระแสงนวลตาที่สาดส่องอาบอยู่ในขณะนี้ทำให้แลละเลื่อมประดุจเงินยวงทันพระอุมาเทวีก่อนที่ใครจะทันรู้สึกกายตื่นขึ้นจากวงสะกดนั่นเองแง่ทรายก็พันเข้ามาชิดตัวพรานใหญ่กระซิบอย่ามัวแต่ตะลึงอยู่เลยผู้กองสวรรค์เปิดทางให้แก่เราแล้วเสียงปลุกเตือนนั่นเองช่วยให้รพินไพรวันสติกลับคืนมาอีกครั้งเราเห็นทางแล้วเก็บของเตรียมออกเดินทางเดี๋ยวนี้เร็วพร้อมกับเสียงตะโกนก้องจอมพรานแล่นกลับมายังกระโจมที่ขึงไว้กันหิมะกระชากรื้อลงมากองพร้อมกับร้องเร่งให้คนใช้ของเขาช่วยกันม้วนพับโดยเร็วตนเองปราดเข้าไปที่ย่ามหลังส่วนตัวหรือเอาแผนที่ลายแทงออกมากลางอย่างเร่งร้อนแข่งกับเวลาฝ่ายนายจ้างของเขาทั้งหมดวิ่งตามเข้ามาโดยไม่ได้ยอมปล่อยให้ล่วงเลยไปแม้แต่วินาทีเดียวในระหว่างที่พวกพรานพื้นเมืองช่วยกันม้วนพับผ้าใบอย่างหายใจหายคอไม่ทันทุกคนลืมนึกถึงอากาศอันหนาวเย็นที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดหิมะในขณะนี้เสียหมดสิ้นแม้กระทั่งมาเรียเองเชษฐารัดสายเครื่องหลังของเขาเสร็จมองเห็นรพินพยายามส่องไฟฉายและคลี่แผนที่หลายแทงอยู่พลวันสองคนกับแง่ทรายก็ทะลันเข้ามาช่วยฉายไฟของตนเองให้ต่างจึงเห็นชัดว่าพรานใหญ่กำลังขีดเส้นวัดทิศทางจากเข็มทิศโดยเปรียบเทียบเอาจากภูมิประเทศที่เห็นด้วยตาเปล่าในขณะนี้กับเทือกเขาพระศิวะในแผนที่เป็นเกณฑ์อาการของเขาเต็มไปด้วยความรีบด่วนลุกลนแงนมองขึ้นไปพิจารณาภาพถันพระอุมาที่เห็นอยู่ครั้งหนึ่งก็ก้มลงมาลากเส้นวัดทิศในแผนที่ครั้งหนึ่งสลับกันอยู่เช่นนั้นผู้กองคุณทำอะไรเนี่ยชายยันถามเร็วปรือทุกคนขณะนี้ตกอยู่ในการตื่นเต้นแทบจะระงับความรู้สึกเสียไม่ได้จากสิ่งอันเป็นไปในลักษณะปาฏิหาริย์เช่นที่ได้เผชิญอยู่ถันพระอุมาที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เกิดขึ้นจากหิมะที่หล่นลงมาพอกพูนยอดเขาบางส่วนไว้ซึ่งในเวลาปกติแล้วเราจะไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปลักษณะอย่างนี้ได้เลยเมื่อมันเกิดขึ้นจากการทับถมพอกพูนของหิมะมันก็ย่อมจะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปได้เมื่อเวลาผ่านไปผมจะตั้งเข็มขีดเส้นทางเดินที่แน่นอนของเราไว้ก่อนจากภาพที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เพราะถึงแม้ภาพภูเขารูปฐานกู้นี้จะเปลี่ยนไปเราก็ไม่กังวลอีกแล้วเพราะเรากำหนดเส้นทางจากเท่าที่เห็นนี่พร้อมกันไว้ก่อนโดยอาศัยเข็มทิศและก็แผนที่เป็นหลัก รพินตอบโดยเร็วเช่นกันทั้งที่ยังก้มหน้าก้มตาขีดวัดเส้นอยู่อย่างขมักขม้นเชษฐาลืมตากว้างร้องออกมาอย่างปิติว่ารอบคอบดีมากรพินนั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ผมมองเห็นความหมายอันเป็นปริศนาของลายแทงชัดเจนที่สุดว่าอะไรคืออะไรคำสั่งของลายแทงให้เรามารออยู่บนเนินจันทร์รอเวลาที่พระจันทร์ตกทำมุมกับภูเขาด้านตะวันตกพอจันทร์แตะติดยอดเขาก็จะเกิดปรากฏการณ์ประหลาดจะโดยทางธรรมชาติหรือจะโดยปาฏิหาริย์อะไรก็ตามกลายเป็นเทวรูปของพระศิวะขึ้นอย่างเด่นชัดในขณะเดียวกันในคืน5ค่ำนี้หิมะจะพรมหนักบนพื้นที่ทั่วไปของบริเวณนี้พอกพูนบนยอดเขาด้านตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเมื่อประกอบกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันได้มุมได้จังหวะกันพอดีก็จะมองเห็นเป็นรูปถันพระอุมามากขึ้นหลายแทงสั่งเราตัดขึ้นทางเต้าถันด้านซ้ายแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงตำแหน่งตามภาพที่มองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดนี้อาจจะเปลี่ยนรูปสูญสลายไปเพราะฉะนั้นการที่คุณฉวยโอกาสขีดเส้นลงไปบนแผนที่ซะก่อนเป็นวิธีที่ถูกต้องจริงๆขีดเส้นให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะรพินเอาสายตาในขณะนี้เป็นหลักเทียบกับเทือกพระศิวะในแผนที่ใหญ่ดีที่สุดอย่าให้คลาดเคลื่อนไปเลยแม้แต่ดีกรีเดียวผมเชื่อว่าในเวลาปกติเมื่อหิมะละลายหรือเปลี่ยนรูปไปแล้วมันก็คือยอดใดยอดหนึ่งของทิวพระศิวะเบื้องหน้าเรานี่แหละเร่งมือเร็วๆเข้าปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นอยู่นี้ผมไม่คิดว่ามันจะคงอยู่ให้เห็นนานนักพระจันทร์ลับหลังเขาเมื่อไหร่ภาพที่เราเห็นกระจ่างแจ่มอยู่เดี๋ยวนี้ก็คงจะสลายไปด้วยทุกคนตื่นเต้นยินดีกันจนแทบจะทำอะไรไม่ถูกไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นในขณะนี้เอาเลยมิยายที่ละอองหิมะจะโปรยปลายพร่างพรมลงมาใช้ยันโดดเข้าไปช่วยรับพินกับแง่ทรายวัดองศาจากเข็มทิศดารินน้ำตาซึมด้วยความยินดีขนลุกสู้ๆอยู่ตลอดเวลาโผก็กอดมาเรียไว้แน่นเชิดฐานั้นจับดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือพลางหันไปพิจารณาภาพเทวรูปพระศิวะอีกฝากหนึ่งซึ่งบัดนี้เขาสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวค่อยๆจมตัวลับหายลงไปเป็นลำดับซึ่งโดยลักษณะการนี้พลอยทำให้เทวรูปซึ่งความจริงก็คือขุนเขาโดดเดี่ยวทั้งโลกเริ่มพร่ามัวเป็นเงามืดลงแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีสันฐานเหลือให้เห็นเป็นองค์มหาเทพอยู่รางๆแต่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นรูปฐานขาวสะพรั่งมหึมาทั้งสองเต้านั้นยังคงสว่างเรืองให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมและยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งสุกปรังแผ่รัศมีกระจายกว้างไปโดยรอบช่วยมองเห็นทิวตระหง่านอันเป็นฉากซ้อนอยู่เบื้องหลังตลอดจนยอดใหญ่น้อยที่เรียงรายอยู่ทุกยอดบัดนี้ขล้วนขาวโพลนไปทั่วเกล็ดหิมะที่ร่วงพรมพรายอยู่ลงมามากมายยามนี้ก็แลดูประหนึ่งละอองทองที่เทพเจ้าสาดโปรยลงมาให้เป็นภาพที่สวยงามจนสุดที่จะพรรณนาได้ในความรู้สึกของทุกคนความหนาวเย็นก็แปรมาเป็นความอบอุ่นอิ่มเอิบกำซาบใจเต็มไปด้วยพละกำลังประดุดถูกชโลมด้วยหยาดน้ำทิพย์ครั้นแล้วปิ่นพระศิวะก็ลับดวงจมหายลงหมดสิ้นด้วยการบังของขอบเขาคงทิ้งแสงสว่างเหลืองทองรำไรอยู่เหนือปลายยอดภูเขาศิวะเทพซึ่งค่อยๆเปลี่ยนสันฐานจากภาพเทวรูปอันเด่นชัดปรากฏแสงเรืองในตัวก็เริ่มเป็นเงามืดตะคุ่มลงไปเป็นลำดับจวบกระทั่งในที่สุดก็กลับคืนมาเป็นก้อนหินภูเขาสูงชะลูดตั้งเด่นเสียดฟ้าขึ้นไปตามเดิมมันเป็นเวลาเดียวกับที่รพินชัยยันและเงซายช่วยกันกำหนดเส้นทางในแผนที่ได้เสร็จสับลุกขึ้นยืนท่านหัวหน้าคณะก็สะกิดให้ทั้งสองหันไปดูภาพที่เคยเห็นองค์เทวรูปทางเบื้องหลัง12นาทีกับ35วินาทีที่องค์ศิวะเทพปรากฏขึ้นให้เราเห็นพร้อมกับดวงจันทร์อันเป็นปิ่นปักพระเมาลีแต่เดี๋ยวนี้จันทร์ลับดวงจมลงหลังเขาภาพของศิวะเทพก็พลอยเปลี่ยนหายกลายมาเป็นภูเขาธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราเคยเห็นอีกครั้งหนึ่งเชษฐาบอกกับทุกคนด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกแกจับตาเฝ้ามองอยู่ทุกขณะเลยเหรอสหายของเขาถามทุกวินาทีเลยทีเดียวระหว่างที่แกรับพินและก็เงยสายช่วยกันลากเส้นอยู่ซึ่งก็ควรจะเป็นเช่นนั้นตามวิถีโคจรของดวงจันทร์อันไม่ได้ลอยดวงอยู่กับที่รับพินกับเงยสายฉลาดทันต่อเหตุการณ์ที่สุดรีบฉวยโอกาสแสวงหาทิศทางเป้าหมายซะก่อนตามที่ธรรมชาติหรือเทพพยดาฟ้าดินกำหนดไว้ให้เป็นระยะสั้นๆถ้ามัวตะลึงชักช้าเสียเวลาอยู่เราจะพลาดโอกาสซึ่งมีอยู่ชั่วไม่นานนี้ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในลักษณะภาพนิมิตที่ปรากฏขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเอง
1: แต่พี่ใหญ่คะภาพฐานพระอุมายังพอจะเหลือเงาให้สังเกตอยู่ได้นะคะโน่น
0: ดารินชี้มือบอกขึ้นโดยเร็วดีแล้วเราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้แหละพร้อมหรือยังรพินพร้อมแล้วครับแผนที่เส้นทางเรียบร้อยแน่ใจไหมว่าจะตัดขึ้นถูกทางตรงกับภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะไม่ว่าภาพจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วแน่ใจครับผมถ้างั้นโชคชัยเป็นของเราแล้วละเคลื่อนขบวนเดี๋ยวนี้เลยเชษฐาวราริศป้องปากตะโกนก้องพร้อมกับโบกมือไปข้างหน้าขบวนลูกหาบทั้ง3คู่โดยการนำของแง่ทรายก็เคลื่อนออกจากที่ย่ำฝ่าหิมะตัดทางลงจากเนินจันทร์บ่ายหน้าตรงไปยังตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทิวพระศิวะอันตระหง่านเงื้อมที่มองเห็นภูเขา2ลูกแฝดกันเป็นรูปเต้าถันในทันทีนั้นและราวกับจะนัดกันไว้คณะนายจ้างทั้ง4กับพรานนำทางรับพินไพรวันหันกลับไปเผชิญหน้ากับขุนเขาพระศิวะเทพอีกครั้งยืนจ้องสงบนิ่งไปชั่วอึดใจด้วยอาการคารวะมาเรียส่งจูบให้ดารินพนมมือขึ้นไหว้เชษฐาชัยยันรับพินยกมือขึ้นแตะปีกหมวกที่สวมอยู่ขอให้พระมหาเทพศิวะเจ้าจงเจริญต่อไปนี้ข้าพระองค์จะน้อมเกล้าสักการะระลึกถึงทุกทิวาราตรีและขอถวายชีวิตไว้ภายใต้เทวองค์การสุดแต่เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่จะบัญชาชี้ทั้ง5ดวงจิตอธิษฐานบำบวงในข้อความตรงกันเช่นนี้อยู่ในใจแม้จะไม่ได้เปล่งออกมาเป็นแวจาเลยก็ตามแล้วต่างก็กลับหันหลังพร้อมกันออกเร่งฝีเท้าเดินตามขบวนหาผามไปด้วยพลังใจอันเต็มเปี่ยมยิ่งกว่าทุกครั้งไม่เหนื่อยไม่หนาวไม่หิวไม่ง่วงและไม่พรั่นพรึงต่อสิ่งใดอีกแล้วทั้งสิ้นแสงสว่างซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรนอกจากวินิจฉัยได้ประการเดียวในขณะนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติยังคงเรืองรองอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนืออยู่เช่นนั้นเมื่อประกอบกับทุกแห่งที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนก็ยิ่งทำให้มองเห็นทางเดินได้อย่างสบายราวกับประทีปสวรรค์ช่วยส่องทางให้ฝีเท้าทั้ง12คู่ก้าวเหยียบลงไปบนพื้นที่ปกคลุมน้ำแข็งสวกซึ่งหนาขึ้นมาประมาณ 3-4 นิ้วฟุตอันไม่เป็นอุปสรรคเกินไปนักเพราะถึงอย่างไรก็มีพื้นแข็งรองรับอยู่ข้างล่างตั้งเข็มตัดลงจากเนินจันทร์มุ่งหน้าเข้าหาร่องใจกลางสวงอกในระหว่างเต้าถันทั้งสองข้างที่มองเห็นชัดเจนอยู่โดยไม่มีอะไรมาบังทิศทางมันเป็นการเดินทางเพื่อเร่งรัดเข้าสู่เป้าหมายในเวลากลางคืนเป็นครั้งแรกครั้นแล้วขนาดนั้นเองท่ามกลางความเงียบสงัดที่ได้ยินแต่เสียงฝีเท้าที่ย่ำหิมะอยู่อย่างสวบสับก็ปรากฏเสียงร้องเพลงขึ้นเบาๆเป็นเสียงเพลงที่ดังมาจากมาเรียผู้ก้าวอย่างหนักแน่นมั่นคงไปใกล้ๆกับเจ้าท่าตองสู่ของหล่อนในขณะนี้เพลงนั้นก็คือ A Happy Wanderer ครั้งแรกมันก็เป็นเสียงพึมพำอยู่ในลำคอก่อนแล้วก็เริ่มดังใสชัดเจนขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งกลายมาเป็นการร้องเต็มเสียงดังก้องกังวานไปไกลท่ามกลางละอองหิมะโปรยมันเป็นเพลงมาร์ชที่เข้ากับจังหวะการเดินทางของทุกคนในขณะนี้ทั้งหมดเงี่ยหูสดับฟังเสียงเพลงจากหล่อนอย่างสุดทึ่งมาเรียร้องเพลงได้ไพเราะมากและเข้ากันได้ดีที่สุดสำหรับบรรยากาศในขณะนี้มันเป็นเพลงประเภทปลุกใจซึ่งคุ้นหูกันมาดีแล้วเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงการเดินทางพเนจรอย่างปราศจากจุดหมายแต่เปี่ยมไปด้วยความสุขของนักพเนจรเร่ร่อนชนิดค่ำไหนนอนนั่นไม่อาทรร้อนใจกับอนาคตใดๆทั้งสิ้นสุดแต่โชคชะตาจะชักพาผ่านไปทั่วทุกขอบเขินเนินสไหลและหุบห้วยเหวทานทั้งลีลาท่วงทำนองและถ้อยคำเต็มไปด้วยการปลุกปลอบยิ่งสภาพของตัวหล่อนเองที่เดินอยู่ในขณะนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องน่าเป็นห่วงแล้วดูหล่อนเต็มไปด้วยพละกำลังทางกายและทางใจพร้อมมูลพอที่จะยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลกับทุกคนได้โดยไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือสร้างความกังวลแก่ใครอีกเลยราวกับเทพเจ้าประทานพรให้ฉะนั้นชัยยันอ้าปากค้างมองเมียงแหม่มของเขาอย่างงงๆเชษฐานั้นยิ้มอย่างปลอดโปร่งโล่งใจพอมาเรียร้องจบไปถึงเที่ยวท่านหัวหน้าคณะก็ช่วยร้องประสานเสียงขึ้นพลางสะกิดแขนพยักเพยิดกับดารินและชัยยันเป็นสัญญาณให้ร้องขึ้นพร้อมๆกันอีก2คนก็พลอยรู้สึกสนุกช่วยกันร้องประสานเสียงขึ้นเป็นเพลงหมู่พร้อมๆกันดังกังวานก้องไปไกลอย่างคึกคักสนุกสนานไม่มีครั้งใดของการเดินทางที่คณะเสี่ยงตายทั้งหมดจะมีความสุขกระปรี้กระเปร่าเท่าครั้งนี้พลอยพายลวกลูกหาบอันเป็นพรานพื้นเมืองทุกคนคึกคักร่าเริงขึ้น ด้วยมาเกิดความหวังอันแจ่มใสและรุดหน้าไปโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยพระพินไพรวันยิ้มเมื่อเชษฐาผู้อาปากร้องเพลงอย่างสนุกสนานตามมาเรียอยู่หันมาโบกมือพยักหน้าเชิงชวนให้เขาร่วมร้องด้วยพรานใหญ่เพียงแต่แตะเปียกหมวกส่งให้ไม่กล่าวว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เร่งฝีเท้าเดินย่ำหิมะตัดขบวนขึ้นไปทันคู่หาบของแง่ทรายกับขยินเบื้องหน้าเราจะไปถึงร่องกลางระหว่างเต้าฐานนั่นภายในไม่เกิน3ชั่วโมงหลังจากนี้เขาบอกภาพระยะทางมันกินตามากผู้กองเรายังคำนวณไม่ถูกว่ามันห่างออกไปประมาณสักเท่าไหร่และเป็นทางที่ไต่ขึ้นสูงเป็นลำดับซึ่งจะทำให้การเดินทางกินเวลาช้าลงแง่ทรายตอบแต่ประกายตาสุขพราวสดชื่นผิดไปกว่าทุกครั้งถึงยังไงเราก็ต้องไปถึงก่อนสว่างภายในคืนนี้ให้ได้และไปตั้งหลักอีกครั้งในระหว่างเต้าทั้งสองก่อนที่ลักษณะของภูมิประเทศจะเปลี่ยนรูปไปลักษณะของภูมิประเทศคงยังไม่เปลี่ยนจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้แต่แสงสว่างที่เรามองเห็นภาพอยู่เช่นขณะนี้จะหมดสิ้นไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบถ้ามันหมดแสงมันก็มืดทำให้มองอะไรไม่เห็นและคำนวณที่หมายยากขึ้นคำพูดของเงยสายทำให้ก็ต้องคำเมนมองไปยังภูเขาหิมะอันเป็นรูปเต้าถันคู่นั้นอีกครั้งอย่างใคร่ครวญหนักมันอาจเป็นไปได้ตามที่แง่ทรายตั้งข้อคิดไว้เหมือนกันเพราะปรากฏการทางธรรมชาติย่อมไม่คงอยู่นานเกินไปนักบัดนี้ถ้าจะเหลียวมองสังเกตไปยังทิศทางด้านอื่นๆความสว่างสะพรั่งพราวที่เห็นอยู่เริ่มจะจางมืดสลัวลงไปหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบื้องหลังอันเป็นที่ตั้งของเขาศิวเทพเกือบจะเรียกได้ว่าดำสนิทขุ่นมัวไปหมดไม่เหลือร่องรอยใดๆให้เห็นเลยว่าเมื่อประมาณเกินครึ่งชั่วโมงที่แล้วมานี่เองมันสว่างสวยราวกับใครไปส่องไฟไว้แม้ด้านตะวันออกเฉียงเหนือถันพระอุมาเองก็เริ่มจะรีแสงลงทุกทีไม่เจิดจ้าเหมือนแต่แรกเห็นเราขีดเส้นตั้งเข็มทิศไว้แล้วพรานใหญ่กล่าวอย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมถึงแม้แสงจะหมดเราก็จะเดินตามเข็มเชื่อว่าไม่น่าผิดแน่ข้อสังเกตของเราก็คือตรงที่เห็นเป็นร่องอกนั่นคงจะเป็นช่องระหว่างตีนเนินสองลูกทอดลงมาบรรจบกันและร่องในลักษณะเช่นนี้ก็มีอยู่ร่องเดียวเท่านั้นแหละคงไม่พลาดไปได้ทางเดินของเราในขณะนี้ก็ตัดเป็นเส้นตรงอยู่แล้วถ้าเราเข้าถึงร่องอกก่อนสว่างคืนนี้ผู้กองวางแผนไว้อย่างไรต่อไปหาที่พักแรมนอนเอาแรงกันไว้ก่อนสัก 3-4 ชั่วโมงรอให้ตะวันขึ้นเห็นอะไรถนัดจึงค่อยปีนตัดขึ้นทางภูเขาซ้ายมือนั่นแกเห็นด้วยไหมภายหลังคิดชั่วครู่แง่ซ้ายก็ก้มหน้าลงเราก็คงไม่มีเวลาพอที่จะทำอะไรให้ได้มากไปกว่านี้หรอกผู้กองสำหรับคืนนี้ขณะนั้นเองเชษฐาก็เร่งฝีเท้าตามขึ้นมาทันโดยปล่อยให้มาเรียชัยยันและดารินร้องเพลงสนุกสนานกันไปตามลำพังแสงที่ภูเขารูปเต่านมนั่นอ่อนจางลงไปมากแล้วนะท่านหัวหน้าคณะทักขึ้นเบาๆพร้อมกับบุ้ยปากไปข้างหลังครับผมเข้าใจว่าอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะเดินกันไปในความมืดแต่เราก็รู้ตัวล่วงหน้ากันแล้วและควรจะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สำแดงภูมิประเทศในการเปิดทางให้เราได้เห็นนานพอสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นองค์เทวรูปพระศิวะหรือภูเขารูปฐานคู่นั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ปรากฏการพิสดารดูมหัศจรรย์แบบนี้จะคงอยู่ให้เราเห็นได้เนิ่นนานเกินไปนักผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเชษฐาหันไปทางแง่ทรายแกเห็นองค์เทวรูปก่อนผู้กองไม่ใช่หรือแง่ทรายครับนายใหญ่เห็นยังไงก่อนล่ะผมนั่งเฝ้าดูจันทร์เสี้ยวใบคล้อยไปทางตะวันตกใกล้ๆกับภูกองอยู่นอกกระโจมมันลอยต่ำลงไปทางยอดเขาพระศิวะทีละน้อยในขณะนั้นภูกองดูมันจะนั่งเคลิ้มหลับไปแต่ผมตื่นและเฝ้ามองวิถีโคจรของดวงจันทร์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันคล้อยต่ำลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านประมาณ20องศาก่อนที่จะต่ำลงไปถึงยอดเขาจากทางที่ผมนั่งดูอยู่ผมเริ่มจะมองเห็นเงาของภูเขาลูกนั้นเป็นรูปร่างของเทวรูปขึ้นลางๆผิดสภาพไปจากภูเขาหิมะสูงชะลูดที่เคยเห็นผมเริ่มเอาใจใส่จับจ้องอย่างพินิจเหมือนภาพลวงตาจันยิ่งตามใกล้เข้าไปเท่าไรเทวรูปศิวะก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเท่านั้นผมจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปจ้องดูให้แน่โดยปล่อยให้ภูกรนั่งหลับอยู่คนเดียวผมยืนดูอยู่ประมาณ10นาทีจันเสี้ยวเริ่มจะต่ำลงมาแตะติดกับมุ่นผมบนเศียรของเทวรูปกลายเป็นปิ่นปักเมาลีขณะนั้นเองผู้กองพระพินกับนายหญิงก็วิ่งตามหลังมาอย่างที่ผมยืนอยู่ผมจึงชี้ให้ดูเป็นเรื่องประหลาดจริงๆอดีตท่านทูตทหารบกพึมพำยังไม่ไหวตื่นเต้นในสิ่งที่ตนเองพบเห็นมาแล้ว ส่วนปรากฏการณ์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่เห็นเป็นรูปเต้าถันของผู้หญิงนี่ล่ะเราก็ได้เห็นพร้อมๆกันทุกคนภายหลังจากภาพเทวรูปนั้นแสดงปรากฏสว่างเต็มที่รับพินเดี๋ยวนี้คุณพอจะเข้าใจคำสั่งในลายแทงได้ปลุกปลงแล้วหรือยังว่าทำไมจึงกำหนดไว้เพียงวันเดียวในรอบปีคือในคืน5ค่ำเดือน12เท่านั้นครับก็เพิ่งจะรู้เอาเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับธรรมชาติมีกำหนดตายตัวของสถานที่ที่นี่นั่นเองเราจะเรียกว่าเป็นอำนาจทางปาฏิหาริย์หรือปรากฏการณ์ของธรรมชาติก็ได้ทั้ง2อย่างจันทร์ขึ้น5ค่ำจะลอยต่ำลงมาแตะติดยอดเขาศิวเทพในมุมและองศาที่พอดีที่สุดโดยสายตาที่ดูจากเนินจันทร์และสำแดงปรากฏการณ์ประหลาดนั้นทำให้ภูเขาลูกนั้นมองเห็นเป็นภาพเทวรูปและดวงจันทร์ก็กลายเป็นปิ่นปักเมาลีในขณะเดียวกันคืนนั้นกล่าวนี้หิมะก็จะพรมหนักตามฤดูกาลอันได้จังหวะเหมาะพอกพูนเขาสองลูกทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประกอบกับแสงธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นจึงทำให้มองเห็นเป็นรูปสวงอกของผู้หญิงซึ่งในลายแทงระบุไว้ว่าเป็นถันพระอุมาผู้เขียนลายแทงได้พบเส้นทางจากปรากฏการณ์นี้ด้วยสายตายังไงก็เขียนบอกไว้อย่างนั้นความจริงมันไม่ใช่ว่าเขาเจตนาที่จะให้เป็นปริศนาอะไรเพื่อคิดค้นอย่างไรทั้งสิ้นเพียงแต่ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่งของเขาโดยเคร่งครัดอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จะได้เห็นอย่างเดียวกับที่เขาเห็นมาแล้วทุกอย่างสิ่งที่เราเห็นเป็นผลมาจากคำสั่งลายแทงที่บอกว่าให้ขึ้นมาคอยอยู่บนเนินจันทร์วันขึ้น5ค่ำเดือน12ปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดประโยคนี้ก็หมายถึงจันทร์ลอยต่ำจวนจะรับเขาด้านตะวันตกถันพระอุมาก็จะปรากฏให้เห็นซึ่งก็หมายถึงภูเขาที่พอกพูนด้วยหิมะจนได้สันฐานพอที่จะมองเห็นเป็นเต้าถันของผู้หญิงเราเห็นตามที่เขาบอกทุกอย่างโดยไม่ผิดเพี้ยนเพียงแต่ไม่สามารถจะเดาได้ล่วงหน้าเท่านั้นว่าเราจะมองเห็นได้ยังไงคุณแน่ใจไหมว่าคืนพรุ่งนี้บนเนินพระจันทร์แห่งเดียวกับมันจะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นซ้ำอีกเมื่อเวลาพระจันทร์ตกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นในคืนนี้อีกจนกว่าจะถึง5ค่ำเดือน12ปีหน้าซึ่งหลายแทงก็บอกไว้แล้วและความจริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนวานขึ้น4ค่ำเราก็ยังไม่เห็นวี่แววอะไรสักนิดพรุ่งนี้6ค่ำองศาการตกของดวงจันทร์จะเปลี่ยนมุมไปอีกหิมะที่พรมบนยอดเขาที่เราเห็นเป็นเต้าถันนั่นก็จะยิ่งหนามากขึ้นอันจะทำให้เปลี่ยนรูปไปไม่เหมือนกับที่เราเห็นในคืนนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นได้อย่างคืนนี้จึงต้องการการเวลาที่ได้กำหนดพอดีที่สุดหลายแทงบอกไว้ตรงแล้วเมื่อเราพิเคราะห์จากเท่าที่เห็นนี่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดจึงจะต้องเป็นเฉพาะคืนนี้ด้วยเท่านั้นสิ่งที่เราพิจารณากันแต่แรกว่าเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระมันไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาได้เลยนะรพินเชษฐาเอ่ยขึ้นมาในลักษณะรำพึงอย่างตื่นเต้นผมก็มหัศจรรย์ใจไม่น้อยไปกว่าคุณชายเลยครับทั้งที่ผมเองก็มีลายแทงฉบับนี้อยู่ครอบครองมานานปีว่างๆก็เอามาอ่านดูเล่นแล้วก็หัวเราะอยู่คนเดียวเพราะคณะของคุณชายแท้จึงทำให้ผมมาพบกับความจริงอันพิลึกพิลั่นกึกกือแบบนี้กล่าวจบรพินไพรวันก็หัวเราะมิน่าล่ะเราพยายามจะถามฤาษีโกณฑัญญะสักเท่าไหร่เกี่ยวกับปริศนาลายแทงนี่ท่านก็ไม่เคยยอมบอกอยู่นั่นเองบอกอย่างเดียวว่าให้เราเดินทางมาให้ทันเวลาก็แล้วกันนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องมานั่งตีปริศนาขบคิดอะไรกันเลยพอถึงเวลาของมันธรรมชาติก็สำแดงปรากฏการณ์ชี้เส้นทางให้เราเองขอเพียงให้มาทันเวลาเท่านั้นก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าถึงเวลาของมันแล้วพวกเราทั้งหมดบังเอิญหลับกันไปหมดไม่คอยตั้งตาระวังคอยดูไว้เราก็จะไม่ได้พบเห็นอะไรเลยเพราะปรากฏการณ์ชี้เส้นทางเนี้ยก็ไม่ได้สำแดงอยู่นานช่วงเวลาสั้นเดียวเท่านั้นแล้วก็แค่เห็นเป็นเราต่อจากนั้นก็ให้เราใช้ความพยายามทำทางเอากันเองต่อไปแต่ก็สบายมากแล้วไม่ใช่หรือรพินเราตัดเข้ากลางร่องอกนั่นแล้วไต่ขึ้นเขารูปเต้านมทางซ้ายมือจนถึงยอดสูงสุดซึ่งบนนั้นเราก็ควรจะพบถนนสายใหญ่ตามคำบอกเล่าของลายแทงแล้วนี่เชษฐาพูดพร้อมทั้งชี้มือประกอบก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแหละครับเห็นอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเป็นวันแรกของการเดินทางที่ผมไม่รู้สึกเหนื่อยจนนิดเดียวแล้วก็ย่ำฝ่าลงไปบนหิมะที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่ในขณะนี้เหมือนกับเดินเหยียบบนปุยนุ่นทุกสิ่งมันอัศจรรย์ไปหมดแม้แต่ยาวิเศษแก้หนาวของบุญคำที่ช่วยพวกเราทั้งหมดไว้ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านหัวหน้าคณะพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเอง หยิบฝอยหิมะที่ตกลงมาเกาะอยู่บนไหล่ขึ้นมาลูบไล้ใบหน้าอย่างชื่นใจในที่สุดปรากฏการแสงสว่างเรืองรองที่อาบอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็เลือนหายไปหมดสิ้นเหลือไว้แต่เงาของทิวเขาสูงสูงต่ำต่ำอันตะคุ่มรางๆเหมือนพญายักษ์เข้าแถวเรียงรายกันอยู่เบื้องหน้ารับพินยังคงนำรุดหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเส้นทางเดินไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับเมื่อบรรยากาศเปลี่ยนมาเป็นความมืดอันน่าระแวงชัยยันดารินและมาเรียก็กระชั้นระยะเข้ามาเดินรวมกลุ่มเป็นหมู่อย่าให้ผิดเป้าหมายเชียวนะผู้กองเสียงชัยยันร้องเตือนมารับรองครับคุณชัยยันตอนนี้หลับตาเดินได้แล้วแข็งใจอดทนหน่อยอีกไม่เกินชั่วโมงข้างหน้านี้เราก็จะได้หยุดพักนอนเอาแรงกันให้สบายที่สุดสอบถามอาการคุณนายของคุณด้วยว่าเป็นยังไงบ้างพอจะไหวไหมมีเสียงหัวเราะใสจากมาเรียพร้อมกับคำตอบอย่างร่าเริง
1: สบายมากมิสเตอร์ฮันเตอร์ไม่ต้องห่วง
0: หนาวมากไหม
1: ตอนหิมะลงก้อนแรกบนเนินจันทร์ก็หนาวมากแต่ตั้งแต่ออกเดินทางมาถึงนี้อุ่นสบายดีที่สุด
0: เกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นมามีใครแอบเอายาของบุญคำให้คุณกินกระมังพรานใหญ่ร้องถามมาในลักษณะชวนคุยซึ่งลักษณะเช่นนี้ของเขาไม่มีใครค่อยเห็นบ่อยนัก
1: ไม่มีใครเอายาของบุญคำให้ฉันกินหรอกถึงให้ก็ไม่กิน
0: แล้วทำไมถึงทนได้ดีอย่างนี้ล่ะเสียงตะโกนคุยกันโวกเวกมาเรียเจ้ยแจ้วออกมาอีกด้วยเสียงหัวเราะกังวานดูหล่อนผิดแปลกไปจริงๆสำหรับอากาศที่ต่ำกว่าจุดน้ำแข็งนี้

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้

นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุกพัน8สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-7444-090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน12ประกอบพิธีทอดกฐินสัจจะบารมีตัดหวายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจจโย

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả nó xoáng mướn đơ
1: bố mi đó
0: khóc khun lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโนด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ092-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: มักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กบอกไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
3: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บอกไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: สัตว์มดนะคะเป็น ็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการโดย

0: พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทบ้านหน้าบานบานแซวเปเปปากแปแปพ่อแวแวทูจ้าทูจ้าอุ้มบ่อยชุนท่อนไทยมาแล้วเด้อค่ะ

ี่น้องเอ้ยคันได้ยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมล่างเถื่อขมขี่เพียภายนาหากสิดียาสุตีเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนมันขมคืนล่างเถื่อกินลาบก่อยยังสิโอเมนเอาหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคุณผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลากินตั้งนางหันครับลูกใส่หลายอีเมคนเก่าผู้เหล่าบ่กินยาบ่สูบน้ำบ่อาบผ้าบ่ซักแขวบ่สีหนีบ่ใส่โคศกไทยบ้านนาบันบานดังเปเปปากแปแปเว้าเวเวขั้นกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกถูจ้าทุจากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสู่ผู้สู่คนครับมาแล้วมาแล้วอ่ะปุ๊บมือต้อนรับเนี่ยเราอันผู้ปากเป๋ๆว่าแวะๆมาแล้วแม่เฮ้ยปุ๊บมือต้อนรับปันผู้แท่นผู้ติเดี๋ยวนี้บ่ไอ้ว่าซั่นจักให้ตบน้ำมูแน่ซั่นเดี๋ยวนี้บ่ปบมือได้บ่เจ้านั่นน่ะตบหน้าผากได้บ่ตบบังหูได้บ่เพิ่นว่าหาลังคนว่าตบรางวัลแทนซะแม่ซะนะเป็นติ๊บผึ่งซะเนาะหรือว่าซื้อสินค้าซอยเบาบอยจังซี่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยกราบหลวงวางใจแฟนเพลงหญิงชายผู้ฟังทางบ้านขอบคุณที่ฟังรายการลูกไส้ยายมันบอยสุนทรชะลาส่งแรงใจมากครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับบรรยากาศเป็นจังไหนแน่ทางอื่นทางอื่อครับได้ย่องได้ย่อเรื่องแดดอยู่บ่จักมือครับกับว่าอึมซื้ออึมซึมละเมื่อวานอึมซึมซื้อมื้อนี้ย่อยพร้อมมื้อนี้เฮ้ยจะเป็นเปลี่ยนไปไล่ตังเนาะพี่น้องเนาะ090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับเว้าไปหลายมันเหี่ยวมันยืดเปิดพุ่มใหม่ความเว้าประเทงหลายอารัมพยบอบทไปเยอะเดี๋ยวพี่น้องเสียรำคาญใจยาวสันตัวไทยเฮาก็ได้จ้วด

0: ครับ
1: จ้าสั่งกาแฟนะจ้ะ
0: ได้ครับแมวจะกองครับ
1: 4กอง
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
1: มีหยังแถมแน่จ้ะ
0: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับแม่ครับ
1: เอาเสื้อจ้ะ
0: เอาเสื้อเนาะแม่เนาะแม่คำมีดีดีนี่เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
1: จ้ะจ
0: ้ะครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
1: มือใดจะหอด
0: มือใดจะหอดสว่างเห็นงานเร็วอยู
1: ่จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านสุขไทยก้อนคำครับ
2: จะซ่องยาหนวดครับผม
0: น้ำมันหนวดเอาแจ็คกับปุ๊กครับพ
2: ่อได้ว่าซ่องยาหนวดเหรอ
0: ได้ครับเอาแจ็คกับปุ๊กครับ
2: เอาสองปุ๊กก่อนเอาดิสูตรเย็นเด้อ
0: เอาสูตรเย็นสองกับปุ๊กเนาะขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับ
2: กันครับผม
0: คุณกันนามสกุล
2: นามสกุลจันทร์รือชัย
0: จันทร์รือชัยบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่27
0: หมู่ใดพ่อ
2: หมู่3บ้านแก้ง
0: หมู่3บ้านแก้งตำบล
2: ศรีวิชัย
0: ศรีวิชัยอำเภอว่านอนนะครับเนาะ
2: แม่ครับผม
0: อำเภอว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนครเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
2: ครับผม
0: ครับพ่อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันครับ
2: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: บ
1: ้
0: านศ
1: ู
0: นย์ไทยก่อนครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: คุณไทยก่อนคำบอกค่ะบ้านก่อนคำบอกค่ะ
0: แม่นครับ
1: มันมีสอบถามว่ากาแฟก่อนคำน่ะที่ว่าบำรุงสายตาแล้วก็ซึนแค่วน่ะค่ะอันขายกล่องละเท่าไหร่คะ
0: กาแฟกล่องละ350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
1: 4กล่อง 1,000 อัน2กล่องละ600
0: ครับผม
1: กาแฟละ
0: รับกี่กล่องดีครับ
1: เอากาแฟ2กล่องค่ะอันเนื้อสีทรงอันเหลืองไม่เข็ดอีกที่หนึ่งด้วยค่ะอันเหลวอันมันบำรุงเนื้อแม่ค่ะ
0: กาแฟเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินเข่าปวดแสบนอนบ่หลับจริงสินะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่ดูแลเรื่องดวงตาด้วยแต่ถ้าอยากสายตาถ้าอยากได้ดูแลเรื่องสายตาโดยตรงก็จะเป็นตัวบำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับผม
1: อันกาแฟก่อนค่ำนี่อันบำรุงสายตาได้อยู่บ่คะ
0: ก็มีส่วนครับแต่ว่าก็ช้าๆเนาะแต่ลูกค้าหลายคนเพิ่นกินแล้วเพิ่นก็สายตาดีขึ้นนั่นสินะครับที่ทักมาทางเพจนี่ใช่ไหมครับสบเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอันนั้นเป็นหนูอันนั้นสบค่ะอันนี้หนูส่งให้ในแชทด้วยค่ะเอาซ้ำกอง
0: ครับครับส่งมาที่แชทบ้านสมุนไพรก้อนคำเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคครับครับผมครับ
1: สวัสดีคร
3: ับ โ
0: อครับผมสวัสดีครับคุณพอพมครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: โทรจากบ้านก่อนค่ำเบาบ่อยครับ
3: สั่งยาเนี่ย
0: ครับผมพี่ป๋องยังไงครับ
3: ยาตาเอาสองรถได้บ
0: ่สองกระปุกได้ครับเป็น1,200ถ้วนครับ
3: ครับโอเคครับ
0: ครับครับพ่อครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ไปก่อนคร
1: ับ ฮัลโหลอยากสั่งไอ้ยากระใสเส้นนั่นนะ
0: อยากใส่เส้นแม่จะกระปุกครับแม่จะกระปุกครับ
1: เอายากระใสเส้นนั้น3กล่องเท่าไหร่ก่อน
0: 3กล่อง 1,200 ค่ะแม่
1: ก็เอา3กล่อง
0: ครับผม3กล่อง 1,200 บาทไม่เอาหยังแถม
1: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนด้วยจ้ะ
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนแถมเนาะขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรครับ
1: จ้าจ้าไอ้ส่งพ่อมิจฉาจุลทอง
0: พ่ออะไรนะ
1: พ่อมิจฉาจุลทองสองสี่สาม
0: พ่อมิจฉาจุลทองบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่18
0: หมู่แปด
1: ตำบลฝั่งแดง
0: ตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนคร
1: พนมอำเภอธาตุพนม
0: จ้าจังหวัดนครพนมเบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะโทรเข้ามาเนี่ยเนาะ6780นี่เนาะ
1: จ้า
0: จ้าเป็นกระใสเส้น3กระปุก1,200บาท แถมนวดร้อนนะครับ
1: จ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
1: จ้าจ
0: ้าบ้านศูนย์ไทยก่อนครับครับ
5: ครับผมอยากสั่งไอ้สั่งยานะครับ
0: ได้ครับพ่อเอาอย่างแน่ครับ
5: ยาอย่างแบบกาแฟที่มันบ่
0: กาแฟก่อนค่ำมียากระใสเซนมีบำรุงสายตามีน้ำมันนวดครับอีพ่อสนใจเป็นกาแฟบ
5: ่กาแฟ4กองจักบาท
0: 4กอง 1,000 ครับพ่อแล้วก็มีของแถม
5: แล้วกาแฟ4กอง 1,000 แล้วเกี่ยวกับไขคอนี่แหละนี
0: ่แม่นครับเกี่ยวกับน้ำมันไขคอนี่แหละครับขอต่อน้ำมันไขคอ
5: นี
0: ่กาแฟนี่แหละครับพ่อครับ
5: แล้ว
0: จ้าเอา4กองนะพ่อเนาะ
5: เอา4กองแล้วก็
0: ครับเอาอย่างแถมนี่น้ำมันนวด
5: น้ำมันนวด
0: ครับผม
5: น้ำมันนวดสูตรห่อนสูตรเย็น
0: โอ้เอาน้ำมันนวดน้ำสูตรร้อนสูตรเย็นคู่หนึ่ง300บาท
5: รวม
0: เป็น 1,300 บาทครับอีพ่อของแถมอะไรอีพ่อเอาเป็นยังเอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงผ้าขนหนูเป็นแก้วกาแฟพร้อมชอบ
5: เอานั่นเอาผ้าถุง
0: เอาผ้าถุงเนาะได้ครับขอซื้อที่อยู่ได้ครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
5: บ่แถวนี้บ่เคยมาเคยครับผมฟังอยู่ตลอด
0: ครับผม
5: ชื่อพ่อวัน
0: นามสกุล
5: ชูศรีโฉม
0: ชูศรี
5: โฉม
0: โฉม
5: ครับบ้านเลขที
0: ่ครับ
5: บ้านเลขที่64
0: หมู่ที่เท่าไหร่พ
5: ่อหมู่1
0: ตำบล
5: ลำชี
0: ตำบลลำชีอำเภอ
5: คลองชัย
0: อะไรอำเภอยังกับพ
5: ่ออำเภอคลองชัย
0: คลองชัยกาฬสินธุ์บ่ครับ
5: ฮะ
0: อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะพ่อเนาะ
5: แมนผมอยู่ริมแม่น้ำที่ละ
0: อ๋อครับพี่พ่อครับเปิดโทรก็เป็นเบอร์นี้ละเน
5: า
0: ะ
5: รวมเป็นเงินจักบาทรวมเป็นเงินจักบาท
0: ร่วมเป็นยอด 1,300 บาทครับมีกาแฟ4กองน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึงแล้วก็แถมผ้าถุงนะพ่อเนาะ
5: เอา
0: คิ
5: ดมื้อใดดิ
0: จักส่งมื้อนี้กสิณาสิฮอดคุณพ่อมื้ออื่นเด้อครับเด้อ
5: เพราะว่าผมไปฟังไอ้วิทยุตลอด
0: ครับพ่อได้ครับเดี๋ยวขนส่ง
5: ทางที่ผมมาส่งเพียเนาะ
0: ทางของ
5: ที่ผมมาส่ง
0: แต่ห่างๆอยู่พ่อห่างๆอยู่ขึ้นมันไอ้พี่น้องยังหาฟังบ่ทันได้อีกเด้ติครับ
5: โอ้ยผมฟังอยู่ตลอดด้วยล่ะ
0: บ่แต่ว่าทั้งย่างตลาดหลายอยู่ได้พ่อทั้งย่างตลาดครับของใช้กระโดนโดนมาเถื่อ
5: เอาอะไรกันเดี๋ยวนะ
0: ครับพ่อขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อวันเด้อ
5: ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดี
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902927444 0902927444

0: นักปังต้องมูคนน่ะละ
1: ได้ครับได้ครับแม่ขอบคุณหลายๆครับลูกขออย่ารับสายสอนเด้ออีแม่ว่างสายแน่
0: จ
1: ้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรต้นครับครับครับผมพ่อหน่อย
2: สร้างกาแฟไหมเด้อ
1: กาแฟเอาจักกองพ่อหน่อย
2: เอาอัน8กอง
1: กาแฟ8กล่อง 2,000 บาทคือสั่งหลายแต่กินแล้วไข่บ่พ่อ
2: กาแฟแถมเด้อ
1: แถมเป็นกาแฟเนาะพ่อเนาะ
2: ครับผม
1: กินแล้วได้ย่อนได้ย่อนเนาะพ่อเนาะสุขภาพแข็งแรงดี
2: พ่อบอกอยู่แต่ว่าอันกระแสเส้นกินบ่ไหวเลย
1: มัน
2: ย่างบ่ได
1: ้กระแสเส้นมันจะทำปฏิกิริยาในช่วงแรกเพราะเฮาเป็น
2: มันไรโพดนะใครเบิด
1: ลูกก็ยังบอกอยู่ว่าให้เดี๋ยวๆฟังก่อนฟังก่อนกระแสเส้นนี่มันจะปวดในช่วงแรก 2-3 วันเฮากินยาแก้ปวดคู่หลังจากนั้นมันถึงเบาลงเรื่อยๆ
2: กินเกือบเบิดกองมันยังปวดอยู่เด้อเนี่ยฮะ
1: แสดงว่าเขาเป็นหลายพอแล้วมันสิค่อยเบาลงเนี่ย
2: มันเป็น
1: ไม่ไม
2: ่จนในห้ออัน
1: อากาศปวด
2: มันกระจัดใจแพงเลยแล้ว
1: อากาศปวดนี่มันจะเริ่มจากนักแล้วก็เบาลงอีพอต้องกินต่อหมายถึงว่ามันสิได้ไรมันสุดไหมมันสิได้ไรสุดไหมพ่อได้ได้อีพอเอาเป็นกาแฟ8
2: แถม
1: กาแฟเอาเพียงหยังพ่อเพียงหยัง
2: ขอเพียงนึงเด้อ
1: ครับผมเพียงหยังครับพ่ออ
2: ่าของสุรพลหนาวจะตายอยู่แล้วเด้อ
1: หนาวจะตายอยู่แล้วนะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: ขอรูปเจ้าน้ำเนี่ย
1: ขอรูปดี
2: ขอรูปไม่ห่างน้ำเนี่ย
1: ได้ครับพ่อครับลูกไส้จัดสุดขอบคุณครับพ่อพ่อหน่อยสุขภาพแข็งแรงครับ
2: ครับผม
1: อันสูตรขวัญอวยพ่อเนี่ยจักหน่อยนี่นะ
2: แค่นี้แหละเด้อ
1: จ้าพ่อจ้าจ้าจ้า
2: ครับครับ
1: ครับผมอีพ่อเราเป็นหมอสูตรขวัญอาจจะบอกใครได้ยินเสียงเท่าใดกระใสเส้นนี่จะเล่าให้ฟังนะครับกินทีแรกเนี่ยมันสิปวดเพราะอยากย่นทิมพุละมันมีผัวของแม่ใสเราเป็นมาหลายปีครับไปหาหมอหลายหม่องกับบ่ไข้นะบ่าวบอยก็บอกอยู่ว่ากระใสเส้นนี่มันสิไรเด้อมันสิขับโรคเด้อให้กินนะครับในส่วนของยาแก้ปวดคู่เลยแล้วมันสิคอยเบาลงเรื่อยๆเดี๋ยวผมน่าจะมีนะครับในส่วนของคลิปนี้อยู่เดี๋ยวสิเปิดซูฟังครับหมายถึงว่ากระใสเส้นนะฮะอย่างเดียวนะอย่างอื่นนี่จะไม่มีผลแต่กระใสเส้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเส้นเป็นเอ็นเป็นมะหลายเป็นมะโดนมันจะกระทุ้งพิษภาษาหมอเอิ่นกระทุ้งพิษบ้านเฮาเอิ่นไลนะฮะกระทุ้งพิษหรือว่าขับโรคครับภาษาหมอเขาเรียกอย่างนั้นสวัสดีครับคุณนิตยาครับ
3: พี่สั่งกาแฟหน่อยจ้ะ
1: เอากาแฟกี่กล่องครับคุณพี
3: ่4จ้ะ
1: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณพี่เอาอะไรแถม
3: ผ้าขนหนู
1: ผ้าขนหนูเน
3: า
1: ะ
3: เลือก
1: สีน้ำตาลเนาะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: ขอเพลงค่ะ
1: เอาเพลงอะไรจ้ะ
3: รักข้ามโขงของไผ่
1: รักข้ามโขงของไผ่นะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ครับ
3: ค่ะ
1: ครับพี่สุขภาพแข็งแรงครับ
3: ค่ะพี่ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวหลายๆกันละกันนะครับที่ช่วยอุดหนุนเบาบ่อยเป็นข้ออักเสบนะครับแม่หรือว่าบานเฮาเอิ้นว่าบัดวัดลงข้อพูดไปต้องจิบน้ำอุ่นไปนะครับอาจจะมีไอมีอะไรต้องขออภัยเดี๋ยวฟังนะฮะลองฟังเมสัยแล้วเบาดีนะครับเกี่ยวกับกระใสเส้นเนี่ยนะครับใครที่ยังไม่เคยทานเดี๋ยวลองฟังคลิปเมสัยเบิ่งครับ
4: สวัสดีครับเมสัย
5: จ้าสวัสดีจ้า
4: ครับ
5: บอย
4: ครับผม
5: เนี่ยจ้างอันน้ำมันนวดเด
4: ้
5: อ
4: ได้ครับแม่เอาสูตรได้แน่ครับ
5: เหมือนเดิม
4: เหมือนเดิมของแม่รอบที่แล้วแม่สั่งเป็นร้อนหรือเย็นร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
5: จ้าร้อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
4: ได้ครับได้ครับ
5: เอามาล่ำงวนไหนแม่สั่งเลยเด้อ
4: เอาล่ำก่อนได้แม
5: ่เอาอันถ่ายเปิงซึง
4: ถ่ายเปิงซึงเนาะแม่เน
5: า
4: ะ
5: ค่ะ
4: บ่าเดี๋ยวรอคิวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลูกเปิดให้นะแม่นะ
5: กาแฟยังอยู่
4: กาแฟยังอยู่กินแล้วเป็นยังไงแน่กาแฟมันได้ย่อนได้ย่อบ
5: ่ได้ย่อนได้ย่ออยู่อันนุ่มบ่ได้แม่สิบอกฟังเด้อเพราะเขามันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเนาะหัวเขาคนเฮาแม
4: ่ครับแม
5: ่มันดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบานเวลานอนแม่นอนสั่นขาหวังแม่ยกขาขึ้นเบิ่งว่ามันสิดังกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กบ่
4: อือ
5: นึกว่ามันแข็งแรงขึ้นอยู่ขึ้นแรงขึ้นหลายอยู่หัวเขา
4: ก็คือบ่ดังบ่ค่อยดังซ้ําเก่าแล้วเริ่มดีขึ้นชัดเจนแล้วมันบ่แม่เริ่มเห็นได้ชัด
5: แม่นแม่น
4: มัน
5: จากเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขายกเวลาเฮาย่างเวลาเฮายกขานี่ถ้านอนสั่นหัวเข่าบัดยกขาขึ้นยกขาขึ้นขาลงเพิ่นว่าให้ยกออกกับร่างกายเนาะมันสิดังเกี๊ยกกวักเกี๊ยก มันสิละพวกอยากดีกาแฟนี่ดียอมรับจ้ะ
4: ค่ะแม่
5: เลยบอกให้พ่อฟังว่าโอ้พอกาแฟนี่ละก็ดีดิพอละก็ย่องน้ํามันนวดเจ้าก็บ
4: ่ว่าน้ํามันนวดนี่พอย่องเลยติ
5: ยากระไสเส้นก็น้ํามันนวดแล้วว่าโอ้ยยากระไสเส้นดีลี
4: โอ้สันแล้วว่าชีวิตเลยว่าเกือบมันเศร้ากินแล้วว่าที่แรกกินแล้วมันไหลมันปวดมันว่าก
5: ินที่แรกแล้วว่าจะเอายาอีหยังสั่งยาอีหยังมากกว่ากินสันพาก็ไปหาหมอเลยระหว่าง
4: บัด
5: ระหว่างเขาบอกเคยเป็นแน่นี่ระหว่างมันไหลเนาะที่แรกที่แม่ว่าให้บอก
4: แม่
5: บอกตามันไหล
4: แม่ครับมันทำปฏิกิริยาแล้วแม่เพราะว่าเพิ่นเป็นมาโดนมันก็สิไปขยับเส้นขยับหยังเฮามันก็สิคลายซุมื้อนี่ถามหาหมอจักเทื่อบ่ล่ะซุมื้อนี่
5: บ่ได้กินเนี่ย
4: แล้วอยากกระไสเส้นมันผู้ใดกินแล้วผู้ใดก็ไข้นะแม่อยากกระไสเส้นนะครับ
5: จ้า
4: เนาะ
5: บ้านนี่แม่นางเฮ็ดเรียกแม่นางเฮ็ดตัวบั่นมันก็นี่เนาะก็เลยโอ้ยหนูซั่นแม่คือเป็นเก่งๆหลังซั่นแม่นางสิบ่ได้ได้วันแม่ปวดเอวเฮียงหลายเพราะว่านางเฮ็ดเรียกนางแม่เฮ็ดของขายเฮ็ดขัวทั่วนะนางขัวทั่วนางเบิดมือเนาะเลิกงานเพราะว่าเมย์มันคนพิการต้องนั่งงานนั่งของเมย์เมย์ยางไปใส่ทางอื่นบ่ได
4: ้ครับผม
5: บ้านนี่ร้านมันมานวดหายมานี่หายบ้านนี่ยายอยู่ข้างเฮือนนี่ว่าเอ้ามีใส่ท่านเจ้าขึ้นนอนปองหนองดูว่าสั่นบ้านเจ้าขึ้นลูกปองแงงขึ้นบ้านว่าสั่น
4: นั่นเห็นบ่โอ้ปวดใจดีใจเห็นอีพ่ออีแม่กินแล้วมันตอบโจทย์สุขภาพก็ดีใจนะแม่
5: ตอบโจทย์สุขภาพยอมรับดี
4: แล้วก็สำคัญนะแม่ก็คือมันปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรสกัดทั้งหมดเลยจะบ่มีผลเสียกับตับกับไตต่อสุขภาพเพราะมีแต่ผลดีนะแม่นะกินต่อเนื่องได้เลยครับผมดูแลสุขภาพต่อเนื่องได้เลย
5: ดียอมรับดีหรือแต่ว่าโอ้ผู้ใดบ่ได้ท่านได้กินล่องเบิ่งเด้ออยากกันกาแฟนะว่าสั่นแม่ว่าก
4: ิน
5: ล่องเบิ่งเพราะพ่อแม่มันสิยังบ่กอกแกกกอกแกกนะมันว่าไงซะมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่าแ
4: ม่
5: น
4: ุ่
5: มบ่มันเสียงมันแข็งแรงขึ้นกว่าเก่ารู้สึกว่ามันบ่อ่อนบั่นก็แม่นางเฮ็ดเวียกแม่นางเบิดมือเวลาเฮาลูกมันสิอ่อนตะและลงเนาะเพราะว่ามันบ่แข็งแรงมันสิลูกมันสิไปยากแม
4: ่
5: บ
4: ้
5: านนี้แม่บ่ได้เซ่มันบ่ได้เซ่ละเลยแม่ก็บ่ได้ซุ่มให้พอฟังว่าหัวเขาข่อยลั่นกบแกกบแกกบ่ได้เว้าให้ว่าฟังเลยเดี๋ยวนี่โดนละเด้แต่กินกาแฟนี่นะแต่ว่าอู้สิพยายามดีๆย่อมรับว่าตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วของเจ้านั่นดีหลาย
4: ครับแม่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อจังได๋ก็อีแม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
5: ครับคนเฮ็ดหยังบ่ได้ก็เฮ็ดงานอยู่แต่กับบ้านก
4: ็
5: เลยว่าผมคิดว่าสุขภาพจิตของก็ดีขึ้น
4: แม่นกาแฟนี่มันจะซอยเรื่องหลายๆอย่างนะแม่เพราะว่ามันพอร่างกายเรามันดีทุกทางแล้วสุขภาพจิตเฮาก็จะดีขึ้นนํา
5: แม่นมันสิบ่งดเหงียดมันสิบ่อันนี้เนาะ
4: จ้าแม
5: ่มันสิอารมณ์ดีมันสินี
4: ่จ้า
5: แม่พอร่างกายนั่งเฮ็ดเวียกผู้เดียวนั่งเฮ็ดเทื่อผู้เดียวร่างกายก่อนใส่ฮอดบ่ลําจะเปิดเพิ่นเด้อฟังดี
4: นั่นเห็นบ่เฮาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนําเนาะแม่เนาะ
5: แม่นสุขภาพจิตก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่างเลยเด
4: ้ครับแม่ครับ
5: จะว่าแม่ว่าโอ้อยากให้คนกินอยู่อยากคนกินแบบคือแม่ผู้ใดหัวเขาแม่บ่ปวดหัวเขาแม่นุ่มบ่อย
4: นั่นแหละนั่นแหละครับผมจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแม่เนาะดีขึ้นเป็นลําดับเนาะ
5: ดีขึ้นเป็นลําดับแม่น
4: จ้าแม่โอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อจ้าครับสวัสดีครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

าจะตายอยู่แล้ววาสันอีพอขอมาขอบคุณหลายๆกันละกันครับที่เป็นกำลังเร่งใจให้กันอยู่ตรงนี้ต่ออีกจังหนึ่งเงินเพลงเนาะพี่สาวนะครับคุณพี่นิตยาแนะนำเขาสู่ไร่กันกันมารักข้ามโขงของไผ่พงศธรมวนซืนโฮแซลครับกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้กับหนุ่มบอยสุนทรชัยเดี๋ยวจบเพลงนี้มาคุยกันต่อครับ

0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไพ่ก่อนค่ำครับ
1: สร้างยาสั่ง
0: ฮัลโหลครับเห็นแม่โทรมาว่าได้รับสายแม่สั่งยาบอกเลยกดเบอร์ไว้ก่อน
2: โอ้ยบอกบอกให้กิ๊บบอกให้กิ๊บกดเบอร์ตัวแล้วใช่บ้านแม่ว่าสิสั่งกาแฟนะ
0: อ๋ออีเมลจากกองครับ
2: เอามาลองเบิ่งกองหนึ่งสักวัน
0: ได้ครับกาแฟ1กล่อง350บาทส่งคุณแม่อะไรครับ
2: แม่ปุณชัยบุตร
0: แม่ปุณชัยบุตรบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม่
2: คุณ
0: แม่กุลเนาะก่อไก่สระบุรีลิงเนาะ
2: บ่ล้อลิงเหรอน้อหนู
0: อ๋อน้อหนูกุลหมูนี่เนาะชัยบุตรเนาะ
2: จ้า
0: หาบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
2: ่61
0: 61หมู่ที
2: ่หมู่ที่4
0: ตำบล
2: ช่างถ่อน้อยหัวตะพาน
0: ช่างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ
2: จ้าจ้า
0: ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อแม่เบอร์นี้เนาะ
2: ไว้ยุทธวิทยุเราฟังจูมือโลดจังว่าจะจังมากินมะนาวบัตรดอก
0: ได้ครับแม่กุลครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่
2: กาแฟบะใส่น้ำตาล
0: เวียนกาแฟบะใส่น้ำตาลครับแม่ตอนนี้ผลดีกับสุขภาพครับ
2: ตีนเท่าเนี่ยมันอันนี้ว่าจันทร์เพราะว่ามันเจ้าฟังอยู่ที
0: ่ครับ
2: แต่เลยจังนะมูพันธ์ทำนะมูพันธ์ทำ
0: ครับแม่ครับกาแฟเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันไขมันคอเขาเสื่อม
2: อ่า

0: เจ็บที่พี่เจ็บทำบ้านเฮาพี่ขอเพลงอย่างแม่ก็แห่งฟังเพลงดี
1: จ้าฟังเพลงไหนฟังเพลงไหนขอได้
0: อันเพลงอย่างก็อันเพลงอันบ่ล้ำอัน
1: ครับผม
0: ยังก็ซื้อไว้ทางไหนก็อัน
1: บ่ล้ำไหนแม่บ่ล้ำบ่ล้ำดินซ่าบ่
0: ครับเขาขาล้ำดินน่ะนะ
1: ฮะ
0: อันเองบ่ล้ำก็สากบุญขาพาล้ำดินน่ะนะอันแม่เลี้ยไปตองอยู่ทางต้นไม้น่ะ
1: โอ้เขาประดับดินนี่แม่อยากสร้างบุญเขาประดับดิน
0: จ้า
1: โอเคครับครับเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
0: จ้าจ้าจ้า
1: จ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าแม
0: ่จ้าบุญรักษา
1: สวัสดีครับ
2: กาแฟมาส่งไหนจะฟองไหมลูกได้เห็นมาส่งก็ฟองเดียว
3: ส่งครับแม่อีแม่เคยสั่งไป
2: แม่อยู่บ้านหนูเทน
3: แม่ชื่อว่าจังไหนครับ
2: แม่นิ่ม
3: แม่นิ่นนามสกุลยังครับ
2: ไปเดียน
3: นามสกุลไปเดียน
2: ไปเดียนไปเดียน
3: ไปแดน
2: ตำบลน้องแสน
3: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่155
3: มึงหาหาหมู่ที่เท่าไหร่ครับแม
2: ่หมู่ที่
3: ตำบล
2: น้องแสนอำเภอวาปี
3: ตำบลน้องแสนเนาะหนูเนาะ
2: จ้า
3: อำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเนาะแม่เนาะ
2: แลนมาเลยเสียนบังกระดำกับอยู่กับคนทางแล้วลูกบันเทิงเลยแม่อยู่คนทางอยู่กับคนทางกุศลศาลเลยเด้อ
3: ครับลูกบ่ได้เรียนส่งเองลูกส่งทางไปรษณีย์เดี๋ยวเขาจะโทรหาแม่เด้อให้แม่รับสายไปรษณีย์เด้อ
2: จ้า
3: 1กล่อง350บาทนะครับแม่
2: จ
3: ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งออกแม่รอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อ
2: จ้า
3: อีแม่ขอบคุณหลายๆครับ
2: เนี่ยเดี๋ยวมาล้อมึงดีๆเลยก่อนดีแจ้งต่อ
3: ได้ครับแม่นิ่มครับ
2: จ
3: ้าจ้าอีเมล
2: ครับ
3: คร
2: ับ
3: แม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
4: ผม
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-902-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุ

เนนเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการ

0: แม่ค่อยเข่าประดับดินนะครับก่อนละมวนๆครับหยิบเอามาฝากนำมาตอนตามคำขอตามคำแนะนำเบรกที่2ชั่วโมงที่2กับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับพี่น้องอยากสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์พูดคุยทักทายกันเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับปรึกษาปัญหาสุขภาพมีปัญหาสุขภาพด้านใดครับอีพ่ออีแม่โทรมาเว้ามาจ่าโทรมาทักมาทายกับลูกไส้ได้เบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับ090-292-7444นี่คือบรรยากาศสดๆรายการสดๆครับกับหนุ่มบอยสุนทรชัยอยากฟังเพลงฟังล่ำกับเบอร์เดียวกันนั่นแหละนะครับเนาะโทรหากันได้ไม่ผิดหวังอุดรธานีครับ 106.75 เมกะเฮิรตซ์แม่ข่ายครับมาวินเรดิโออุดรหนองคายฟังชัดหนองบัวลำพูครับ 101.00 นนสังนะครับอำเภอสีธาตุอุดรครับ 104.25 ชนะชัยเรดิโอสีธาตุ3หมอกลุ่มพะว่าปี3ชัยทาคันโทส่วนนั้นฟังได้นะครับกู่แก้วชัยวานนะครับเนาะฟังชัดหรือจะเป็นเพื่อนใจเรดิโอขอนแก่นครับ 90.25 อำเภอเมืองขอนแก่นอำเภอเสียงยืนอำเภอซื่นส้มอำเภอเขาสุนกวางอำเภอลำพองนะครับอำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านฝางแถวนั้นฟังได้นะครับแล้วก็100.75กระนวนครับอำเภอกระนวนอำเภอห้วยเม็กอำเภอหนองกุงศรีนะครับอำเภอเขาสุนกวางนะฮะฟังได้ 99.75 อำเภอภูเวียงครับอันนี้ได้หลายพื้นที่เลยอ่ะโทรมาบอกมาจากกันนะครับเนาะหวัดดีครับบอยสุนทรชัยครับ
1: ขอสั่งกาแฟหน่อยครับ
0: ของคุณพรของคุณพรชัยวรรณพัฒน์นี่นะครับ
1: ครับ
0: ของแถมเอาเป็นยังครับรอบนี
1: ้เอานวดห้อนครับ
0: นวดร้อนได้เลยที่อยู่เดิมนะครับ
1: ครับผม
0: ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ผมขออย่ารับสายซ่อนเด้อ
1: ครับผม
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำบ่าวบอยครับ
2: ครับบอย
0: ครับแม
2: ่เอายานวดเงินนวดเย็น2ปุ๊ก
0: นวดเย็น2กระปุกครับแม่
2: เอาวันกาแฟ2กอง
0: กาแฟน้ำ2กองเป็น900ครับแม่เอาไหนเติมอีกเพราะมันได้ของแถมเอาสบู่อันเอาสบู่อีกจักก้อนนึงมันสิได้ของแถมนะแม่แม่ทองสะ
2: แม่ที่บ้านยุ่นบ้านเย็นอยู
0: ่บ่เอานวดนวดสุดได้แม่
2: เอานวดสุดเย็นสองกระปุก
0: นวดเย็นสองกระปุกครับเป็น900อีแม่เอาสบู่อีกจักก้อนที่ล่ะสิได้ของแถมเอาสบู่อาบน้ำหรือถูโตก็ได้แล้วลูกจะแถมของแถมให้อาบน้ำเนาะบัดนี้ของแถมของแถมแม่เอาเป็นหยังครับเป็น975บาทอีแม่เอาหยังแถม
2: เอาวันเอาน้ำมันวันขาวใหญ่บอล
0: ได้ครับแถมนวดเย็นอีก1กระปุกได้เลยครับแม่ไม่มีปัญหาบอกครับเป็น975บาทครับแม่ไอ้นวดผมแถมให้975 1,000มีทอน25บาทนะของแม่นะท่อนเศร้าหาบาทจ้าได้ท่อนพร้อมได้แถมพร้อม
2: แม่เทียนว่าได้ยุ่นเลย
0: แม่จะไปใส
2: อันแม่จะไปยุ่นตัดเสื้อต้นสับบุรี
0: อีแม่จะรับของก่อนแม่นบ่มืออื่นค่อยสิไปแม่นบ
2: ่อันเอาของแม่ที่ชาเอาของจะก่อน
0: อีแม่ไปยุ่นปากเกล็ดลูกกระซงคือเก่าไปยุ่นน้ำลูกไส้ตีลูกสาวตี
2: เอาลูกเคยนั่นล่ะ
0: ครับครับแม่ครับเอาเอา
2: แม่ล้มแม่ล้มเลยไปว่าได้เขาแล้วเดี๋ยวไปได้ทุน
0: เออไปอยู่ไกลๆลูกไกลๆเต่าแล้วแม่มันค่อยอบอุ่นเนาะครับเนาะ
2: จ
0: ้า
2: ล้มคนที่ทางล้มไปนอนอยู่ลงบ้าน3คืนกูล่ะ
0: หวายมาสั่งว่าเถอะอีแม่เอาให้ไข้ไวๆเด้อแม่เด้อให้สวงให้เศร้าเด้อจ้า
2: เขาอยู่กับมึงนี่กูเบิ่ง
0: จ้าไปอยู่น้ำลูก
2: เอา
0: บ่
2: เบ
0: ิ่
2: ง
0: ท่
2: านน่ะเขาว่า
0: เขาอยู่น้ำลูกน้ำเต่าพุ่นล่ะเอาเด้อลูกขออนุญาตรับสายสอนนะแม่เด้อครับครับ
3: สวัสดีครับแม่เพียรครับ
4: ค่ะจำได้เหรอ
3: จำได้ครับแม่เพียร
4: ค่ะอันเอาสั่งกาแฟสีกองมาผ่าเช็ดโตเด้อเอาสีฟ้า
3: ครับผมได้ครับแถมผ้าขนหนูสีฟ้าเน
4: าะ
3: ค่ะจ้าได้ครับแม่เด้อลูกจัดส่งให้เด้อ
4: จ้า
3: ครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่เพียรพิมพ์โพครับ
4: ค่ะดีอยู่ตัวละไปหาหมอมือวันที่23มื้อนี้
3: เป็นจังได๋แม่เป็นจังได๋หมอว่าจังได๋แม
4: ่คุณแม่ว่าซั่นว่าไปทําอะไรมาดีหมดทุกอย่างว่าซั่นว่าความดันก็ลงน้ําตาลก็นั่นถ้าจะล้างแม่บ่ต้องเจาะเลือดบ่ต้องเฮ็ดหยังเด้อมาตรวจความดันเพิ่มซื่อๆว่าซั่นว่าขอบคุณค่ะซั่นดอก
3: ดีใจนะแม่เนาะหมอหมอท่านก็ดีใจเฮาก็ดีใจเนาะแม่เนาะสุขภาพพอดี
4: แม่คุณหมอก็ว่าแม่โอ้ยอันคันอดได้เฮาก็ก็บ่กล้าว่ากินอันนั้นนี่เนาะ
3: แม่บ่เป็นหยังเอากินยาหมอนั่นล่ะก็ว่าซั่นโล
4: เออเฮาก็ว่ากินยาของคุณหมอนี่แล้วบ่ขาดยาเจดอกค่ะคุณหมอติดต่อกันแล้วก็คุณหมอบอกว่าให้อดหวานอดเค็มอดมันอีหยังนี่แล้วก็อดเอาล่ะค่ะคุณหมอก็ก็หัวละสิตาย
3: ครับแม่เอาดีๆนําเดี๋ยวลูกไปรับรับสายซ่อนเด้อ
4: คร
3: ับ สวัสดีครับแม่ลําพ
4: ูนครับเอากาแฟมาให้
3: ครับผม
4: กาแฟมาให้ยายสี่กองนะ
3: กาแฟสี่กองอีแม่ยังแถมครับ
4: เอามันหมดสูตรร้อนแล้วหวานสูตรเย็นยังอยู่
3: จ้าแถมร้อนแม่ลำพูนแก้วเกียรติที่อยู่เดิมนี่เน
4: าะจ้า
3: จ้า
4: เขาไงว่าขอสั่งเส้นอันยังก็อันมนแค้นอันเกี่ยวกับทหารนะ
3: มนแค้นเกี่ยวกับทหารนะครับเนาะ
4: จ้า
3: ครับได้ครับ
4: ใช่ยายโซ่กังว่าสามเสือกับบ่รับ
3: เอามันติดสายอยู่ครับแม่สายเขาหลายครับมันซ่อนกันครับผม
4: โอ้
3: จ้าเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
4: จ้า
3: จ้าจ้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
5: เออแบนตั้งวิทยุหรอแม่คิดอยากได้แม่เลยคิดอยากโทรจ้า
3: จ้าแม่อยากได้ไหนแน
5: ่แม่อยากได้กาแฟก้อนข้ามสองกอง
3: กาแฟก้อนข้ามสองกอง
5: ยานวดสองกอง
3: น้ำมันนวดสองกองน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
5: จ้ากระไรสินสองกองสูตรร้อนสูตรเย็นจ้า
3: อ๋อเป็นสูตรร้อนครับสูตรเย็นกระไรสินน้ำสองบ่แม
5: ่จ้า
3: เดี๋ยวลูกไล่ตังไล่เด้อบ่ลูกสายตาเอาบ
5: ่นำลุงสายกาเป็นยังไงเป็นกล้องเกียร
3: ์ครับเป็นกระปุกครับกระปุกละ650บาทครับแม
5: ่จ้าเอากระปุกนึง
3: เดี๋ยวเด้อลูกเขียนคอนของเกียร์เพราะว่ามันหลายมันต้องไล่ตังให้มีกาแฟ2กระไตเส้น2นวดนี่ร้อน1เย็น1เนาะนวด2บำรุงสายตานี่1ของอีแม่กาแฟ2กล่องนี่มัน600เด้อครับแม่กระไตเส้น2กล่องนี่มัน900น้ำมันนวด2กระปุกนี่300บำรุงสายตานี่650ของแม่รวมทั้งหมดจะเป็น 1,200 บวกกับ1,250เป็น 2,450 บาทได้ของขวัญชิ้นใหญ่ครับ
5: ของขวัญชิ้นใหญ่แม่นอีหยังล่ะ
3: มีวิทยุมีการน้ำร้อนไฟฟ้ามีผ้าห่มผืนใหญ่ๆหรือเลือกรับเป็นกาแฟฟรี1กล่องก็ได้ครับ
5: จ้า
3: เอาอันใด
5: แม่เสียเอาวิทยุ
3: แถมวิทยุเนาะได้ครับลูกขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อยครับส่งคุณแม่อะไรครับ
5: คุณแม่ไพฑูรย์จันชาจ้า
3: แม่ไพฑูรย์จันชาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่41
3: 41หมู่ที
5: ่หมู่ที่ตำบล
3: หมู่4ตำบล
5: ทั้งตำบลปังทูอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะ
3: อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นแม่ไพฑูรย์จันชา41หมู่4ตำบลปังทูอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นบ้านนี้ยังครับแม่บ้านเฮา
5: บ้านสูงม่วงค่ะ
3: บ้านโศกม่วงเนาะแม่เน
5: า
3: ะ
5: จ
3: ้
5: า
3: ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อคุณแม่เบอร์นี้เนาะที่แม่โทรเข้ามานี่6279นี่เนาะ
5: จ้า
3: จ้าของคุณแม่จะเป็นยอด 2,450 บาทนะครับจะได้กาแฟ2กล่องกระไรเส้น2กระปุกน้ำมันนวด2กระปุกแล้วก็บำรุงสายตา1กล่องนะครับ
5: จ้า
3: ของแถมรับเป็นวิทยุเนาะแม่เน
5: าะจ้า
3: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ําก่อนได้บ่ขอได้เด้อบักลาสิเปิดสู่ฟัง
5: โอ้ยบักลาว่าได้ม่วนกล่าวโลดแม่บ่หมดจัก
3: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกชายเปิดสู่ฟังเด้อเดี๋ยวฝากเพลงหาอีแม่เด้อ
5: จ้า
3: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับแม่ไพฑูรย์ครับ
5: จ้าขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
3: ครับแม่ศิวพรครับ
6: สั่งยากระใส่2กล่องจ้ะ
3: กระใส่เส้น2กล่อง900บาทเอาอย่างอื่นนําบ่คะแม่
6: อ
3: ั
6: น900บาทได้แถมบ
3: ่ถ้าไอ้3คํากับ1,200ได้ของแถมได้แม่ได้รถพร้อมได้รถแล้วก็ได
6: ้จะสั่งก็เอาน้ำมันนวด
3: เอาเป็น3กระปุก
6: น้ำมันนวด2กระปุก
3: โอ้อันนี้เอากระใส่เส้น2เอานวด2แล้วก็ขอเอาของแถมเนาะ
6: จ้าน
3: วด2นี่ร้อนกับเย็นเนาะแม่เนาะ
7: คร
6: ับ เอาร้อนเบิดพุ่น
3: เอาร้อนเบิดเนาะ
6: เอาร้อนเบิดได้บ
3: ่ได้ครับนวดร้อน2มื้อนี้ของแถมแม่เอาหยังมื้อนี้ครับ
6: เอาผ้าถุงจ้ะ
3: แถมผ้าถุงเนาะแม่เนาะของแม่เป็น 1,200 บาทนะครับ
6: จ้า
3: จ้าของแม่ศิวพรสุรดานัยนี่เน
6: า
3: ะ
6: จ้าเคยสั่งเพิ่น 2,000 ให้ผมน่ะเดี๋ยวหน้าค่อยสิสั่งอีก
3: ได้ครับแม่รอบนี้เป็น 1,200 เด้อแม่เด้อจ้าจ้าขอบคุณอีแม่ครับสุขภาพแข็งแรงครับ
6: จ
3: ้า
6: เมื่อใดมาลาเมื่อใดจ้าม
3: ืออื่นนายจะฮอดค่ะแม่ลูกทรงออกมือนี่เชียงหวังเฮ็ดงานเร็วอยู
6: ่จ้าจ้า
3: จ้าอีแม่เปิดเสียงโทรศัพท์ไปเด้อเดี๋ยวมืออื่นเพิ่นนำทรง
6: จ้าจ้า
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444090-292-7444

0: ตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจในงานเพลงที่อีเมลขอไวบอยสุนทรชัยส่งต่อขอบคุณหลายๆครับออเดอร์เร่งใจที่ส่งมาบ่ขาดสายนะครับคุณพรชัยวรรณพัฒน์จากตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเถมหนวดดอนนะครับเนาะแม่สมจิตกาญจนกันโหจากสว่างแดนดินกาแฟ1สายตา1กับสายเสียน 1,100 บาทแถมหนวดเย็นแม่ชรินทร์ทิพย์ศรีสุวรรณจากธาตุพนมครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมหนวดร้อนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับแม่
1: แม่นงเยาเด้อ
0: แม่นงเยาครับผม
1: แม่ที่สั่งกาแฟ2กล่อง
0: กาแฟ2ค่ะแม่
1: แล้วยากระแสเสียงนี่มันกล่องเท่าไหร
0: ่กระแสเสียง450จ้า
1: แม่กระแสเสียง
0: ครับ
1: กล่องนึง
0: เป็น 1,050 บาทอีแมวยังแถม
1: เป็น 1,050 บาท
0: จ้า
1: แม่ซื้อแก้วกาแฟเด้อ
0: ชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนนะแม่เนา
1: ะได้กับอันใหญ่กาแฟแม่หมดแต่เด้อส่งเร็ว
0: ๆส่งซับส่งมือหนีฮอดแม่ยังเร็วกว่ามืออื่นครับแม
1: ่จ้า
0: จ้า
1: ต้องว่าวางต้องเก่าพร้อมหมดแล้ว
0: ครับผมได้ครับได้ครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้แม่ฟังเพลงอย่างบ่แม่ยงเย้า
1: โอ้ยเปิดโลดแม่บ่จักซื้อเพลงของมวนอยู่เพิ่นที่ไหนก็ได
0: ้ได้ครับแม่ขอบคุณหลายๆ
1: แล้วแม่ฟังอยู่นี่ล่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวลูกเฝ้าจะส่งให้เด้อครับเด้อ
1: ได้ยินบ่ว่าบ่อย
0: จ้าแม่ได
1: ้ซื้อไปถ่ายอยู่งอนฟังน้ําบ่าบ่อยนี่ล่ะ
0: บุ้ยเป็นแต่ดีใจแท้เป็นแต่ดีใจแท้รอบหน้าจัด
1: อยู่นี่จะถ่ายอยู่
0: จัดกาแฟ8กล่อง 2,000 ลูกกระทรงฟรีเด้กาแฟ8กล่องชุดโปรบิ๊กเบิ้มนะหรือว่าโปร4สหาย 1,750 ก็ส่งฟรีนะแม่ได้วิทยุฟรีนะ
1: บ่แม่ได้ดาวิทยุก็ได้แม่เอานี่ก่อน
0: ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้ขออนุญาตรับสายสอนเด้อแม่น้องเหย้า
1: จ้า
0: ๆๆสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่น้อยครับ
2: สวัสดีลูก
0: สวัสดีครับผม
2: เอาครีมนวดมาให้แม่หน่อย2กระปุกนะลูก
0: สูตรเย็นเหมือนเดิมเหรอจ๊ะแม่
2: ย
0: ่
2: าวิทยุแม่ตายใจขาดหมดเลยบัดนี้นะไม่ได้ฟังอะไรเลย
0: จ้าซื้อกาแฟ8กล่อง 2,000 ได้วิทยุฟรีหรือว่าจะเป็นโปร4สหายก็ได้วิทยุฟรี
2: เด้อมีอะไรโปร4สหาย
0: โปร4สหายเป็นกาแฟ1กระใสเส้น1สายตา1แล้วก็นวด2
2: เด้อ
0: ใช่
2: เป็นเท่าไหร่ล่ะ
0: 1,750 ครับแถมวิทยุฟรี
2: เหรอ
0: ใช่ครับ
2: เดี๋ยว
0: เป็นวิทยุวิทยุธานินอย่างดีเอานี้ไปก่อนนะแม่เนาะ
2: จ้า
0: จ้าขอบคุณครับแม่น้อยสุขภาพแข็งแรงนะจ้า
2: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: ว่างั้นอีเมลวันหน้าโทรมาจากทางอรัญญประเทศขอฟังเพลงน้ำท่วมตอนนี้อรัญญประเทศกำลังน้ำท่วมวสันสาแก้วโอ้มาสร้างวาเถอะครับเป็นห่วงพี่น้องอยู่เด้หลายมองเพื่อนเริ่มขนของขนเข้าขนของเงินแล้วนะเมื่อกี้คุยกับแม่วันนาได้ไม่นานเพราะว่ามีสายเข้าเยอะนะเดี๋ยวใครที่นะอยู่ก็เดี๋ยวค่อยโทรคุยกันเรื่อยๆเดี๋ยวช่วงว่างยังสี่แหละครับฮานังเถื่อโทษกระโทษต่ำกันเมจโจมขอฟังเดือนละครั้งก็ยังดีว่าสั้นไปตามคิวเนาะครับเนาะ0902927444หน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

เดือนละครั้งยังดีครับบ่จะเป็นคักแน่งานเพลงขอมาจากอีเมลผมนะครับคุณแม่โจมจากอำเภอเพ็ญอุดรขอบคุณครับแรงใจที่ส่งตรงมาบ่ขาดสายพ่อประหลาดผาวิชัยจากกุลหมักไฟหนองวัวซอกาแฟซีกล่อง 1,000 บาทเออเว้าถึงหนองวัวซอล่ะเป็นจังสีเด้อครับมันมีพนักงานอยู่คนหนึ่งนะฮะส่งสินค้าอีพอยอีเมลแล้วเอาเงินไปใส่ครับแล้วก็ส่งขอความมาว่าขึ้นในระบบว่าลูกค้าปฏิเสธรับสินค้าเป็นยอดตั้ง 3,000 พุ่นเนี่ยนะตอนนี้ผมกำลังตามอยู่นะครับบ้านอยู่รู้บ้านรู้ชื่อได้บัตรประชาชนแล้วครับอยู่นนสังแต่มาส่งของเส้นหนองวัวซอนี่แหละนะครับถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีนะครับฟังรายการผมอยู่ตอนนี้ผมประกาศซื้อนะผมถือว่าผมให้เกียรติก็รีบติดต่อมานะครับเงินแค่ 3,000 อาจจะทำให้คุณติดคุกได้โอ้พนักงานนี่ครับเป็นยังเขาขึ้นได้เปลี่ยนพนักงานไปเรื่อยมันนอนมันมีคนดีคนซัวป้าปนกันนี่แหละครับอีพออีแม่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาใครได้รับของแล้วเป็นยังบ่าวบ่อยคือบอกว่าโทรมาบอกลูกไส้ในเด้อนะครับจะได้รู้ว่าแม่รับของแล้วจะได้รีบตามตอนนั้นเลยนะครับเนาะเอาขอบคุณขอบคุณหลายๆทุกแรงใจที่อยู่ด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวกลับมาในช่วงถัดไปนะครับกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57-19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่า

ีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

กลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญาสา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย้ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย้ายว่าย้ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย้ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย้าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย้ายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย้ายไล่ให้น้ำจ้ะ

่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: ามหาสายแน่นนะครับหนึ่งงานเพลงเพราะๆส่งตรงถึงกันพี่น้องครับเดี๋ยวอาจจะได้เป็นรายการเทียบนะครับต่อจากนี้เพราะว่าอุดรไฟดับครับจริงๆเพิ่นแจ้งว่าอยู่ในโซนเชียงยืนแหละแต่บ่ได้แจ้งโซนบ้านผมแต่วันนี้พอดับแล้วเขาดับพร้อมกันเลยนะเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานนะจนฮอด 4:00 นแรงพุ่นแล้วนะฮะก็น่าจะได้ใช้คลื่นของน้องกุ้งนางนะครับเป็นแม่ข่ายไปสากรในวันนี้นะฮะซึ่งน้องกุ้งนางจะมาเข้าสดช่วงเที่ยงครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องกุ้งนางเพิ่นมีภารกิจอยู่อีแหลกว่าเสียน้องมาเข้า 10:00 นบ่ได้บ่ทันเพราะว่ามันปุ๊บปั๊บจูจาหาเรียนเพิ่นมีโปรแกรมเพิ่นไว้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฟังรายการอยู่โทรได้ตลอดนะครับ0902927444ถ้าหลังจากนี้จะเป็นรายการเทปนะครับอีพออีเมลกับโทรหาบักหลาได้เลยเด้อ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจากันมาได้เลยผมกำลังโหลดเทปไปที่คลื่นของน้องกุ้งนางตอนนี้ไฟเหลืออยู่ประมาณสักแบตสำรองผมเหลืออยู่ประมาณสัก3ขีดนะครับซึ่งก็น่าจะได้ประมาณสัก30-40 นาทีเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ไฟตกมันศูนย์เลยนะครับไฟไม่เข้าเลยนะอาจจะหมดเร็วหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าไฟตกซื่อๆเนี่ยครับยังมีกระแสไฟมาเลี้ยงเรื่อยๆนี่มันก็จะได้เป็นชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศูนย์แบบนี้เลยผมยังไม่เคยเจอนะฮะอันนี้เป็นเครื่องสำรองไฟตัวใหม่ด้วยก็น่าจะได้ประมาณสัก40นาทีนะครับนาซิฮอด 11:00 นเหลือหันบ่ฮอดจังได๋กะเดี๋ยวจะนะครับรีโมทไปที่คลื่นน้องกุ้งนางให้เป็นแม่ข่ายในช่วงถัดหลังจากนี้ไปแล้วก็กุ้งนางเข้าสดเที่ยงเด้อครับเด้ออุดรนิมิตซีรีส์เลยล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่าเครื่องดับแล้วไฟดับตัวเครื่องทรงบ่มีเครื่องสำรองไฟครับผมถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะฮะยานไฟกระตุกนะครับเนาะผู้เฒ่าหลงไหลครับงานเพลงมวนๆฝากต้อนกันต่อครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ0902927444อีพ่ออีแม่โทรมาเบอร์นี้เด้ออ่ะเดี๋ยวขอหยัดรับสายคุณพ่อพงเพชรสกรสวัสดีครับพ่อพงเพชรครับสวัสดีครับพ่อพงนุ่มบ่อยครับพ่อนุ่มบ่อยครับ
1: ผมอยากสั่งกาแฟครับ
0: เอาจะกองครับพ่อ
1: 8กล่องครับ
0: 8กล่อง 2,000 บาทพ่อเอาอะไรแถม
1: เดี๋ยวจะครับขึ้นไม่ขึ้นดังจวดๆจังซี
0: ่ครับ8กล่อง 2,000 อีพ่อเอาหยังแถมครับ
1: ผมมีหยังแน่ครับแถมนะครับ
0: มีกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุหรือจะเลือกรับเป็นการน้ําร้อนไฟฟ้าหรือผ้าห่มก็ได้ครับของขวัญชิ้นใหญ่แต่ถ้าเอาชิ้นเล็กก็จะได้2ชิ้นอย่างพวกน้ํามันนวดผ้าถุงนี่ก็จะได้2ชิ้นจังซี่โ
1: อ้ค่ะน้ํามันนวดได้2ชิ้นบ่ครับ
0: แม่นครับ2กระปุกครับพ่อ
1: ผมสั่งเพื่อญาติผมในฐานะครับ
0: โอ้กระสันก็เอาน้ำมันนวดคนละกระปุกก็ได้ตัวแถมนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับเอาสูตรเย็นนะครับเนอะ
0: สูตรเย็นทั้งสองนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ครับขอภาพขอรูปการ์ดนะครับเน
0: อะได้ครับขอรูปดีเจน้ำ
1: ทั้งสองอันนั้นแหละทั้งสองคนนั่นแหละครับ
0: ครับพ่อฟังเพลงอย่างบอพ่อพงเพชร
1: ครับ
0: อีพ่อฟังเพลงอย่างบออยากฟังเพลงอย่างบ
1: อฟังเพลงอันแม่ไม้ไฟแดงครับ
0: แม่ไม้ไฟแดง
1: ของสปปลาวนะ
0: ของสปปลาวได้ครับได้ครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวลูกเปิดให้เด้อ
1: วันเสาร์ได้รับบ่ครับวันเสาร์น
0: ี่แมนครับถาดพนมเห็นงานเร็วอยู่ครับพ่อ
1: คร
0: ับ
1: ครับก็เต็มครับแต่ก่อนเขามาว่าว่าอยู่ครับ
0: ครับพ่อครับ
1: ครับขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีพ่อผมหลายๆเด้อนะครับที่เป็นกำลังแรงใจให้ใครแต่ว่าอากาศมันบ่ฮ้อนครับบ่บ่อยนี่นั่งจัดรายการอยู่ได้ไฟกับใครอยู่ซาดไฟสายไว้แล้วซื้อไฟสายมาใหม่มันหุงดีดีนะครับเนาะเป็นไฟฉายความสว่างจ้าคักแน่อยู่ว่าสันเท่าไปนะครับเอาก็จัดจนที่เรียกว่านะครับไฟดับย่ำใดหมอดย่ำใดก็ไปจากกันย่ำนั้นแล้วพี่น้องเลิกกันจะเป็นรายการเทปแต่ตอนนี้ยังเป็นรายการสดอยู่โทรมาได้เรื่อยๆนะครับ0902927444เดี๋ยวใหม่ๆป้ายแดงฟังต่อเพลงนี้เด้ออีพอเด้อ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: แม่ไม้ป้ายแดงนะครับคักแน่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์เป็นแม่ไม้ไฟแห้ง
0: โทรหากันได้เลยครับ090-292-7444 090-292-7444 อุดรธานีไฟมาละเด
1: ้
0: อดีใจไหล
1: ไอ้หู
0: คักแน่อยู่ดิ
1: จริง
0: 090
1: แล้วสิหับได้บ่
0: 292
1: อย่าถามพอ
0: 7444 090-292-7444
1: บ่แม่นของใหม
0: ่เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านก้อนคำครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณนันทิดา
2: ค่ะสั่งยาอะไรนะที่เป็นกระใสเส้นนะคะ
0: กระใสเส้นกระปุกละ450 บาทเอากี่กระปุกจ้าก
2: ระปุกนึงมีกี่เม็ดคะ
0: มี30 เม็ดจ้า
2: อ๋อต้องทานยังไงคะ
0: ทานหลังอาหารเช้า2 เม็ดหลังอาหารเย็น2 เม็ดครับ
2: อ๋อโอเคค่ะ
0: เอากี่กระปุกจ้าพี
2: ่เอา2 กระปุกแล้วก็กาแฟกล่องนึง
0: กาแฟ1 กล่อง350เป็น 1,250 บาทครับพี่มีของแถม1ชิ้น
2: ของแถมเอาเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนค่ะ
0: แถมนวดร้อนเนาะที่อยู่เดิมเนาะพี่นันทิดาเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับพี่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับ
2: ขอเพลงให้คุณยายหน่อยค่ะ
0: ได้เลยเอาเพลงอะไรจ๊ะ
2: เอาเพลงสะอื้นบนรถทัวร์นะคะ
0: สะอื้นบนรถทัวร์เดี๋ยวรอ1คิวนะจ๊ะเขาขอความรักเหมือนควันบุหรี่ไว้ต่อความรักเหมือนควันบุหรี่นะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะฝากขอบคุณคุณยายด้วยนะครับพี
2: ่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแรงจิตขอบคุณแรงใจจากขี่จากนองเฮาสู่มองสู่บอลสู่มุมสู่แจนั่นละนะครับอีเมลรั่นครับจากทั้งแกงสนามนั่งอีเมลผมนะครับสั่งเป็นกาแฟอากาศใสเส้น2นวดเย็น3กระปุกนะครับก็คือราคา 1,050 บาทเดี๋ยวผมบอกลงหัวราคานะครับแถมเป็นนวดน้ำมันเขียวนะครับโอเคครับแม่เป้าหลายไซส์ต่ำกันบ้างหันสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: สวัสดีจ้า
3: สั่งยาแคปซูล
0: ยาแคปซูลมีกระใสเส้นกับบำรุงสายตาเอาอันใดครับผม
3: เอากระใสเส้นค่ะ
0: กระใสเส้นกระปุกละ450 บาทเอาจักกระปุกดีจ้า
3: เอาลองเบิ่งจักกระปุกค่ะ
0: ได้กระปุกเดียวกระทรงครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มด้วยเอาแนวอื่นน้ำบ่อน้ำมันนวดกาแฟลองเบิ่งบ่หรือลองแต่กระใสก่อน
3: ลองกระใสก่อนค่ะ
0: กระใสเส้นถ้ากินแล้วช่วงแรกวัน2วันแรกมันปวดให้กินยาแก้ปวดคู่แล้วมันสิค่อยเบาลงเรื่อยๆนะครับมันจะทำปฏิกิริยากับร่างกายภาษาหมอเขาเรียกว่ากระทุ้งพิษหรือขับโรคบ้านเฮาเอิ้นมันไหลนะครับเด
3: ้อมันสิบ่ได้มีจักโดกบ่นะคะ
0: บ่แล้วมันสิค่อยเบาลงเรื่อยๆนะครับนะ
3: ค่ะ
0: จ๋าบอกไว้ก่อนบางคนก็ปวดบางคนก็ไม่ปวดขึ้นอยู่กับพยาธิของแต่ละคนบ่คือกันอ่ะขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับส่งคุณหยังครับ
3: คุณวิมลทองรักค่ะ
0: คุณวิมลนามสกุลทองรักรักล่อเรือแม่ฮันอากาศกอไก่สฤศีกาลันนี่แหละครับ
3: ค่ะค่ะ
0: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะ
3: บ้านเลขที่98
0: 98
3: หมู่ที่8
0: 8
3: ตำบลทรายมูล
0: ทรายมูลอำเภอ
3: พิบูลมังสาหาร
0: พิบูลมังสาหารใกล้ๆบ้านจอดนี่มือปราบตัวนี้เนาะ
3: ค่ะบ้านมันหน้าชุมชนด้วยค่ะ
0: ครับผมครับผมมันหน้าชุมชนใดครับผมเบอร์โทรกับติดต่อคุณพี่เบอร์นี้เนาะ
3: ค่ะ
0: คุณพี่หรือคุณแม่ผู้เสียงคือผู้สาวผู้สาว
3: คุณแม่ค่ะโหกแท้กลัวน่ะค่ะ
0: ป้าเสียงว่าเป็นผู้สาว30กว่า
3: บ่บ่ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับแม่วิมลครับเดี๋ยวสิได้ลงว่าเป็นแม่ซั่นน่ะแม่วิมลหั่น60กว่าต้องเอิ้นแม่แล้วเอิ้นพี่บ่ได้แล้ว
3: ค่ะ
0: จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับแม่
3: ค่ะสวัสดี
0: ครับหวัดดีครับหวัดดีครับนี่แหละครับคนดูแลสุขภาพดีสังเกตคนเฒ่านี่สิเสียงเฒ่าเด้เพราะว่าหยังผังผืดแน่ข้อในมันสิเสียงเครื่อเสียงหยังนะครับแต่ถ้าคนอายุเยอะแล้วยังเสียงใสอยู่แสดงว่าคนอายุหลายคนนั้นเพิ่นดูแลสุขภาพเจ้าของดีนะครับเนาะแม่รันจะแกล้งสนามนางขอมาบักลาทรงต่อเลยแม่บุรีพ่นออกแล้วควันทังก็เลยหายเสียดายเด้ความรักอยากสูบเอาขึ้นใดหายไปเลื่อนไปจอยไปว้อยว้อยพอได้กลิ่นลูกข้อบ่มีตะวันลินนี่โว้ยสไลเดอร์สไลเดอร
4: ์บุรีพ่นออกแล้วลมทังก็เลยหายเสียดายเด้ความรักอยากสูดเอาเกินใดหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้น

0: มารู้ตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยค่อนซ่อนไก่ตีนเป้มเป๊ะเป้มเป๊ะบืนขึ้นกระมืนลงนี้แล้วนี่ละน้อแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์ตัวมันหักต่ำแม่นสิตัดไม่คำแสนสิปั๊มไม่อยู่สู้ขึ้นกับบ่ถึงเมื่อเจอปัญหาหมดปัญญานั่งอุราวันไหวพยุงหัวใจดวงที่โสมเหลือที่เพิ่นว่าโอ้ยจะแม่นคักแน่แต่ว่าเศร้าสูบได้ก็ดีเด้อบุหรี่ครับนอกจากมันจะทำให้เป็นโรคปอดโรคมะเร็งแล้วสำคัญสุดมันเฮ็ดให้บักใบตายเร็วกว่าปกติครับ บุหรี่นี่ตัวร้ายว่างั้นอีแม่ผมโทรมาหลังไม่ผมก็ตกใจบ้าว้ายว่าสันแม่กินกาแฟแล้วแม่คือบ่ทายว่าสันปกติอันก่อนกินกาแฟแม่ทายดีได้มื้อละ 4-5 เที่ยวว่าสันว้าย ทายมื้อละ 4-5 เที่ยวแต่คนท้องเสียก็บ่ทายหลายฝันนั่นแม่สันดอกตอนนี้เด้ตอนนี้แม่ก็ทายหน่อยลง 5:00 น 6:00 นแม่ก็บ่ได้ลุกเข้าห้องน้ำคือเก่านั่นแสดงว่ามันปรับสมดุลลำไส้คุณแม่แล้วเนาะแม่เนาะคลายเวลา 4-5 รอบแม่ลองไปตรวจเบิ่งเด้อไทรอยด์บ่ไทรอยด์เป็นพิษมันจะขับโรคนะหวัดดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
1: อ้าวหวัดดีครับตาบอยขอฟังเพลงหน่อยครับ
0: เอาได้ตัวละครับเอาเพลงหยัง
1: ของมันเป็นของขวัญครับ
0: ของมันเป็นของขวัญเต
1: ครับผม
0: ลองได้บ่ลองได้บ่ลองจักหน่อยดูเอาคันลองได้เดี๋ยวสิเปิดให
1: ้โอ้ยคันลองไว้ต้องว่าไว้เอ้ย
0: เอเอาเอาเอาเอาต้นฉบับบ่สอนสินชัยบ่
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับครับได้ครับได
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวรอคิวเด้อไอ้เด้อครับคุณพิทักษ์ครับหวัดดีครับหวัดดีครับอันนี้ก็จักไอ้จักพ่อดอกนี่เสียงเราคือผู้เบาเนี่ยแต่ว่าฟังเบิ่งเสียงในความมีความเคลื่อนนี่ก็น่าสิอายุแน่พอสมควรเนาะเคยเอิ้นอีพ่อผู้หนึ่งสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนี่ผมไปขายของนั่นพี่บุญมาเนาะเพิ่นโทรหาล่ะเพิ่นได้แล่นส่งเองมันบ่ไอ้ว่าสั่นเสียงเราคือเด็กน้อยแฮงอยู่ตรงนี้เนี่ยไปฮอดแล้วว้ายเราจิ70 80เราคนเสียงหน่อยซื่อๆไปเอิ้นเราอ้ายๆซื้ออยู่ทั้งอำเภออีหยังล่ะต่อจากอันน้ำสมอำเภอนายุงนะครับได้หัวขวัญกันเท่าซื้อมือนี่ได้ยินเสียงนี่ว่าเป็นผู้เบาสำหน่อยบ่แม่นเด้ไปฮอดนี่ห้วยนะครับเป็นผู้สูงไว้ใจเกินร้อยแล้ววันนี้มันเกิดพี่บุญมาพันดวงด้วยเมื่อเช้าก็ได้อวยพรพี่เขาไปนะครับสุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนบ่ลืมที่มาบ่ลืมที่ไปครับบ่อยสุนทรใช่เกิดขึ้นได้ก็ย้อนนะครับพี่บุญมาพันดวงหลายคนสงสัยว่าแม่นบ่อยสุนทรใช่กับบ่อยมีบุญมาผู้เดียวกันบ่ว่าซั่นผู้เดียวกันครับตะกี้ก็อยู่น้ำไอเพิ่นน่ะล่ะบัดนี้ลาออกมาอยู่บ้านเพราะว่าลูกสิเข้าม.1นะตอนนั้นน้องแพ้ว่าสิเข้าม.1สิจบป.6แล้วว่าซั่นเถาะมันบ่มีผู้เบิ่งแย่งลูกกำลังเป็นสาวนะครับก็เลยขึ้นมาอยู่บ้านแล้วก็เลยมาเลี้ยงควายโอ้ยควายงามตอนนั้นกำลังราคาพุ่งได้4ปีขึ้นหลังเนี่ยพุ่งกันบ่จังว่าเฮาซื้อแพงอีแม่บัดจังว่าเฮามาเลี้ยงคักๆเลยลงบัดนี้ลงว่ามันเฮ้ยซื้อมื้อนี้ซ้ำกันกับควายเนื้อเอาโลดนะครับเนาะก็เลยได้มาถามหาแนวเฮ็ดจนมานะครับเป็นบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนี่แหละก็ต้องขอบคุณครับที่ต่อยอดมาจากพี่บุญมาพันดวงนั่นแหละนะครับเห็นกันกระทักทายนะครับให้ความเคารพอายไส้อย่างสูงคือเก่าวันเกิดเล่ากะอวยพรวันเกิดเล่าไปแล้วล่ะให้สุขภาพแข็งแรงอายุมันขวัญยืนเพิ่นถือว่าเป็นครูเป็นพี่ไส้เป็นต้นแบบเป็นทุกสิ่งอย่างครับพี่บุญมานี่ผมบอกเลยว่าคนดีครับแน่นอนนะครับบ่าวบอยมีมือนี้ได้ก็เพราะบุญมาพันดวงอันนี้บ่ลืมบุญลืมคุณครับก็บอกกับไอ้เพิ่นอยู่ซ้ำลูกเต่าออกเฮือนเด้อไอ้เด้อเอื่อยเด้อนะฮะอยู่ใส่กะฮักกะเพียงกันคือเก่าสนับสนุนกันคือเก่าเด้อสันดอกคำสัวคำขมคำปล่อยนี่บ่มีจากปากนุ่มบอยแน่นอนสำหรับผู้ชายที่ชื่อบุญมาพันดวงยกไว้เนื้อหัวย่อไว้เนื้อเกลานะครับสำหรับไอ้ไส้สุขสันต์วันเกิดพี่บุญมาด้วยนะครับ

ปิดเบรกไปเลยแล้วกันนะครับไหลต่อไหลต่อของมันเป็นของขวัญปิดเบรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาฟังนิยายธรรมะหลังนิยายธรรมะเดี๋ยวเฮากลับมาเจอกันนะครับ090 292 7444 090 292 7444ครับ

เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ

0: เปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้า

0: ลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: เพิ่นว่าบุญเพียรสร้างอาเป็นทางพ่อได้ไต่อันกุศลมันเฮ็ดไว้ส่วนที่ได้กะแม่นเฮาบ่มีไผเอาไปได้ผลกระทรงในทางดีใจเฮามีศีลทานกระทรงเสริมน้ำอยู่เพิ่งบุญเพิ่งวาสนานำลูกนำเต่ามันเพิ่งบ่ได้ดอกดูมันขยันเฮ็ดเอาในช่วงที่มีชีวิตอยู่สะสมเสบียงบุญไว้เพื่อเป็นทุนไว้ชาติหน้าเฮาก็เฮ็ดตามกำลังศรัทธาบ่จำเป็นต้องเฮ็ดหลายเอื้อนตาอาปากขึ้นมาใส่บาตรให้พระคุณเจ้าอยู่วัดอยู่ว่าหรือว่าเฮ็ดบุญอย่างอื่นก็ได้ค่ะท่านนั่นท่านนี่ให้ผู้นั่นไปนี่ไปมันก็ได้บุญได้กุศลคือเก่าอันว่าบุญบุญนั่นบ่มีไปปันแจกมันบ่แยกออกได้คือจังไม่ดอกพากลางท่านมาแล้วไหลขึ้นดอกคือเก่าที่เพิ่นว่านั่นเองเงินส่วนนี้ให้จำแรงแปลงล่างเลื่อนล่างเป็นเงินแสนมาตัวแทนเงินตาที่เจ้าท่านดอกเอาไว้ไปทางไหนก็ตามแท่แว่ไปใส่ก็ตามสร้างบุญพลท่านน้ำอยู่สู้เจ้าให้ขึ้นสวรรค์ซะแล้วเนาะมันจังบ่ได้มายากนำเข้าประดับดินมันบ่ได้ยากนำบุญเข้าสร้างมันเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลไว้ครับสะสมเสบียงบุญเพื่อเป็นทุนไว้ชาติหน้าย่ามละโลกนี่ไปกาใส่บุญอาศัยกุศลเฮานี่แล้วที่เฮาเฮ็ดไว้นี่แล้วสวัสดีหวังเพิ่งลูกเพิ่งเต้ามันเพิ่งผ้าอาศัยบ่ได้เด้บางเถื่อบางที่เวียกการงานเขาก็มีค่าใส่จ่ายเขาก็หลาย
1: เรื่องก็บ่ได้ก
0: ็แม่นอยู่ดอกว่าลูกเฮาก็ได้แต่ว่าภาระหนี้สินของเขาก็หลายเนาะอีแม่หลายผู้หลายคนลูกเต้าเล่าหลานอยู่กรุงเทพกรุงไทยพุ่นแล้วบ่ได้หยุดเวียกหยุดการหยุดงานบ่ได้แล้วบ่ได้มาแจกเข้าหาพ่อปานนี้เด้บ่ได้มาย้ายเข้าสากให้เด้

บุญเข้าซากนะครับรับมืออื่นนี่แล้วเนาะอีเมียเป็นประเพณีประจำเดือน10ครับนี่12ข้อง14ของอีสานบ้านเฮานี่ล่ะขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บัมพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับดับขันไปแล้วร่วมไปถึงสัมภเวสีหรือว่าผีบ่มีญาติผีเพศมื้อนั้นแล้วครับเสือกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณมารับส่วนบุญส่วนกุศล

ซึ่งเป็นประเพณีที่มีเบิดสู่ผักได้เนี่ยขั้นว่าผักไต่เนี่ยเขาเอิ้นว่าบุญชิงเปรตทางภาคเหนือเขาเอิ้นว่าบุญสลากพัดจักหน่อยเพื่อนทางภาคกลางเขาเอิ้นว่าบุญข้าวสากอีสานบ้านเฮาเขาเอิ้นว่าบุญข้าวสากหรือว่าหัวเขาใหญ่หลายผู้หลายคนก็สิได้เตรียมเรียบมือหนีเนาะเตรียมอาหารหวานข้าวนะครับเตรียมห่อไว้บ่ว่าสิเป็นหมากเป็นผู้เป็นยาสูบอาหารหวานข้าวห่ออย่างละเล็กอย่างละน้อยข้าวเหนียวแน่มีปลาแน่มีกบมีเขียดมีเนื้อมีไก่มีหมูกับห่อใส่กันแล้วมือหนีครับสิมีของหวานก็มีข้าวตอกนะครับมีข้าวต้มไปจังสันและผลละหมากหลากไม้ใส่วิญญาณมีหวดเวลำหวดเวลาก็สิไปย้ายไว้ตามกำแพงวัดเสียแล้วแต่ว่าย้ายไว้แล้วก็อย่าลืมไปเก็บน้ำได้ละล่ะเหม็นเน่าคือหยังนี่เด้นะนะก็สิยากเพราะคุณเจ้าอยู่วัดเองแล้วยากไอ้เน่หน่อยอยู่วัดอีกละยากหลวงปู่หลวงตาอยู่วัดอีกละไปย้ายไว้เรียบร้อยแล้วหอดเวลำหอดเวลาก็ไปกวาดไปเก็บบ่แม่นว่าปล่อยให้มันเน่าอยู่นั่นนี่เป็นบาปเจ้าของนี่ให้พระอยู่วัดอยู่ว่าเพิ่นทำความสะอาดให้นะแล้วนะครับพระคุณเจ้าเพิ่นก็เฮ็ดนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเฮาก็ไปย้ายไว้อีกส่วนนึงเฮาก็ไปพุ่นเด้บัดเนี่ยเอาไปอยู่ให้อยู่หน้าผู้ใดผู้คําเข้าให้กินผู้คําแผ่นดินให้อยู่พุ่นนี่บัดเนี่ยผู้ที่ดูแลไอ้ข้าวน้ําเฮาเบิ่งแล้วเขาเอิ้นว่าผีตาแหกเนาะอีแม่ไปห้อยไว้ทั้งพุ่นแล้วให้ผีตาแหกได้กินซะแล้วครับผมซึ่งมืออื่นนี่ล่ะครับบูซาผีตาแหกขวาง

0: 090ครับ292744444ครับ090292744444
1: ลืมแม
0: ่กับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับ
1: ผู้จ๋า
0: เมื่อนี้อีพ่ออีแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาหลายผู้หลายคนก็คือสิยากน้ำบุญเข้าสากอยู
1: ่คิด
0: ถึงมื้ออื่นนี่แกแห้งสิยากคักมื้ออื่นนี่เบิดมื้อฮื้อใดผู้แล้วเนาะ
1: แม่ลงแสงสาดสีวิไลลืมไป
0: เอาจังได้บ่าวดิวฝากไว้น้ำในเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำส่วนนกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้ครับเมื่อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์ครับจัดส่งวันเสาร์มือวันอาทิตย์มือวันจันทร์ได้รับสินค้าเมื่ออื่นนี่กาเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นมาพบปะกับผมได้อยู่มั่งนี่ตรงนี
1: ้ลงแสงสาดสีวิไลลืมไปว่าใครยังรออ
0: ยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใหม่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับอีกหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่พี่คุณอีแม่ว่าบ้าสิเอาผัวไปขึ้นยาซะบ่บ้าขึ้นไปขึ้นมาแล้วโอ้ยเศร้าถ่อว่าบ่ป๋าดอกแต่ว่าสิหาตื่มไปเรื่อยเด้เดี๋ยวนี้ผัวเขาคือเป้าหมายเพิ่นว่า

0: แต่นั่นครับบ้านกาแฟสมุนไพรก่อนครับ
1: จ้า
0: อีแม่รับกาแฟจากกล่องดีครับ
1: 4กล่อง
0: เอา4กล่องกาแฟ4กล่องเนาะแม่เนาะ 1,000 บาทอีแม่เอาอย่างของแถมบ
1: ่เอาผ้าถุง
0: เอาผ้าถุงเนาะแม่เนาะอีแม่เคยสั่งบ่แม่
1: บ่บ่เคยสั่งจักเทื่ออ
0: ีแม่บ่เคยสั่งเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วขอชื่อที่อยู่นามสกุลหน่อยครับ
1: แม่พรเพียรละไหล
0: คุณแม่พรเนาะ
1: จ้า
0: พรนามสกุลอย่างก่อนแม่
1: เพียรละไหล
0: เทีย
1: จ้า
0: สระ
1: เอ
0: ีย
1: รละไหล
0: สระเอททหารได้บ่แม
2: ่บ่
1: บ่มี
2: เอพอพาน
1: พอพาน
2: เพีย
1: เพียเพียเพียละไหล
0: อ๋อสระเอพอพานสระเอบ่แม่
1: จ้า
0: เพียลาดไหลบ่แม่
1: จ้าจ้า
0: ลอลิงสระอาดอเด็กเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: สระไอหอยหีบลอลิงบ่แม
1: ่บ่แม่น
2: ตลก
1: เออแม่นแหละ
0: แม่นบ่แม่
1: แม่น
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: ที่7 7ตัวเดียว
0: บ้านเลขที่7บ้านเลขที่7นี่แม่เนาะ
1: จ้า7ตัวเดียว
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: หมู่ที่6บ้านเราประแดง
0: หมู่ที่6บ้านเหล่าปะแดง
1: เหล่าปอแดง
0: เหล่าปอแดงเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: เหล่าปอแดงตำบลแม
1: ่ตำบลเหล่าปอแดง
0: ตำบลเหล่าปอแดง
1: อำเภอเมือง
0: อำเภอเมือง
1: จ
0: ้
1: า
0: สกลนครแม่เนาะ
1: จ้า
0: สกลนครเบอร์ที่ติดต่อแม่ได้เบอร์นี้แม่นบ
1: ่นี่ล่ะค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวส่งให้อีแม่มืออื่นกับสิฮอดอีแม่มือฮื้อเด้อ
1: จ้า
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่พรด้วยนะครับผมที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำจัดส่งให้มืออื่นเบอร์ละครับมือนี้เป็นรอบในการส่งไปที่เรียบร้อย090-2927444 090-2927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ครับกับปูบาเดี่ยวกริตนันท์16นาฬิกากับอีก32นาทีคุณตาคุณยายนะครับยายๆน้องนุ่งลุงป่าหน้าอาตาที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำตาทุกท่านทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟบ่ว่าสิเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยครับจัดส่งให้วันพรุ่งนี้เมื่อวันเสาร์จะได้รับสินค้ากับประมาณเมื่อวันอาทิตย์หรือว่าเมื่อวันจันทร์ครับไม่เกิน2วันอย่างไว้ก็สิเป็นเมื่อวันอาทิตย์อย่างสาก็สิเป็นเมื่อวันจันทร์ส่วนพี่น้องอยู่ทางสะแก้วแน่เพชรบูรณ์แน่ทางโคราชอาจจะประมาณ2มือ3มือครับจังค่อยได้รับสินค้าจังใดกะนะครับคุณตาคุณยายทีนะครับส่วนดกส่วนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับ
3: นะ
0: ครับผม
3: เอาดีๆจะไปสร้างเมืองยุสาย
0: โอ้นะครับเดี๋ยวลองให้เพิ่นเช็คเบิ่งให้ได้ไหมเด้อ
3: จ้า
0: ครับผมนะครับขอบคุณครับนะครับอาจจะค่อมข้างเฮ้ยใดบูเรา090ครับ2927444ครับขอบบุญขอบคุณคุณแม่ประกอบแก้วอยู่ทางถาดพนมครับหอดเวลำหอดเวลาแล้วคือสิปิ้นโหลดเนาะ 090-292-44-44ครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่โทรมาหาบาวดิวได้เลยสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดหรือว่าอยากจะฟังเพลงนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แนะนำกันเข้ามาได้ครับเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่าย090-292-7444 090-292-7444นะครับ

แง่ย้อนกินข้าวเฒ่าย้อนเกิดหลายปีเป็นมีท่านเพื่อนบ้านเมื่อไร

นี่น้องเอ้ยทำพวงโลกกุลาของพ่อพ่อจันนี่แฟนบ่มีนอนแฝงผู้บ่าวเขาบ่จ่าต่างคิดต่อเสียงพ่องดีอายกูนอนหน้าเฝ้าไปมื้อนี้ได้ยินเสียงพี่อายกับเอ้ยจมในกันโอ้ยเอ้ยขากับพี่อายก็จ้าเป็นจมในกันอีหยังดอกมามื้อนี้คำพ่วงสิกินไปหาอีพ่อมันก็นา

0: ได้เลิกงามยามดีแล้วบ่เห็นเมียมาหอดจักปลาเฒ่าอันนั้นพาลูกเกติหยังน้อคือบ่เห็นสอดมามื้อนี้วะ
1: จมกระทักจมกระทักตื่นขึ้นคือสิจมน่ะเนาะล้างหน้าเนาะคือสิบ่เต็มวันเนาะ
0: จมก็จมน้ำมูเจ้านั่นล่ะบ่เป็นห่วงแนวอื่นดอก
1: จมสิหยังนั่งไผก็เรียกรอดแท
0: ้มื้อนี้เป็นหยังคือนาบูดแท้ซั่น
1: บูดมันมีแนวบูดมันมีแนวในใจพาบูดอยู
0: ่บูดอีหยังนั่น
1: เออก็สิเว้ามื้อนี้ล่ะ

0: ่เคยบ่คือเขามีลูกสาวหลายคนในหัวนอนอยู่คือบ้านพ่อเอ๋ยมีแต่นักไปนาน
1: ไม่
0: จานกะยา

0: นี่ล่ะเอาจานพะมี่อันว่ามุ่นมั่งนั่นน่ะคันแบงไปแล้วพ่อก็แม่สิเอาหยังเนี่ยไปยากนะมุ่นเดี๋ยวนี้กองสีวังหม้อคล่องตัวจังได๋พ้นอยู่ป่านนี้อีกแบงย่ามไหลมุ่นมั่งสังขยานั่นน่ะลูกเจ้ามันยังบ่ดีนําข่อยเกิดเจ้าตายไปแล้วข่อยสิได้อีหยังมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานหาเจ้าก็น่ะมันหลายมื้อหลายปีหลายเดือนแล้วเด้เดียวเนี่ย
1: โยโยโยเกิดเป็นมื้อเป็นวันเป็นหยังจังยากนําตั้งแต่มุ่นแต่มั่งเถิดเนี่ยฮะลูกเว้าจังสั้นกับเก็บไม่คิดในหัวใจมาหนักใจสันบ่เดียวเนี่ย
0: เจ้าเว้าจังสั้นเข้าจานมันใหญ่แล้วมันรู้จักท่วมแล้วอีใหญ่นั่นน่ะสิบ่ให้ข่อยเก็บไว้คิดจังไหนงามเลยเจ้าสิแบ่งให้ข่อยจักเทื่อข่อยเอ้ยเจ้าข่อยก็วางแนวเดียวดีเด้อลูกบ่ดีปานนี่ข่อยสิทนได้ยังฮอดมื้อไหนจะว่าเอาเว้าเพิ่นน่ะว
1: ่าใจเย็นๆไว้เป็นหยังใจเย็นๆไว้เป็นหยังเลี้ยงมู่นเลี้ยงมั่งนี่ลูกนั่นมันบ่มีสิทธิ์ดอกมันแม่นพอพี่คันตกลงให้ลูกก็จังสิได
0: ้
1: ตัวมันจังแม่น
0: ปั้งเพิ่นเว้าไปเพียง
1: มื้อนี้ข่อยก็มีนัดกับหมู่กับพวกข่อยสิไปตลาดจะข้าวคนเด้อเฒ่าเด
0: ้อหึคันเฒ่าไวใส่เรื่องลูกเรื่องเฒ่าเรื่องมู่เรื่องมั่งหาแนวนี้จนได้คิดจังได๋นี่ข่อยสิอดได้อีกจักกี่น้ำนั่นแม่ใหญ่คันเป็นจังซี่ข่อยทนอยู่ซุมื้อนี้ก็เพื่อมู่เพื่อมั่งหวังว่าสิยกให้ข่อยผู้เดียวข่อยจังมาอยู่เฒ่าปานนี่กูว่าแล้วตัวกูว่าแล้วตัวอีกองสีแม่น่ะสีหน้าอ้อยเอามุ่นจังเป็นบุญของอีผาได้ใส่น้อมมาแล้วเชิญเลยมึงอยากร้องถอนแขวเชิญเลยมึงมาแบงเดี๋ยวบังใจแกงแดงกระป๋อมแห้งกระบอปานโอ้ยจะเป็นมึงมามีอย่างไอ้คักเนาะถึงเงินเขามาสีมาปันเอามุ่นเอามั่งเขาคะนะโต๊ะผ่านย่างเลย
2: เออเป็นอย่างฮึอีผาคำมาหอดมึงก็เสมอซับเอาซับเอารถแท้มึงจะมาโปดมาโปดแท้กูเว้าเดียวนี่กูก็เว้าไปทางมันดีตัวหรือมึงเป็นอีหยังจะมาตอดกูเอาตอดเขาหรอกแค่มึงใส่หยัง
0: กูตอดหยังมึงแต่มึงมาเว้าเรื่องมุ่นเรื่องมั่งน้ำพอกูนั่นตีล่ะมึงขึ้นมาหมู่บ้านหมู่ก่อนนี่เด้อกะชิสากะสามึงมาเลี้ยงกูซื่อๆล่ะมึงสิมาคิดว่ามึงอยากได้มุ่นอยากได้มั่งพอกูนี่มันยากกะกีฬาเอ้ยมึงอย่าคิดมึงอย่าคล้อง
2: โถโถโถโถอีผาครับเว้าอยู่เดียวนี่นับตะมือกูเหยียบบันไดบ้านมึงขึ้นมามึงล้มเป็นคู่ศัตรูกับผัวมั้ย
0: เออแม่นี่นอน 100%
2: เรียกมึงมากกูฆ่ามึงไงตั้งแต่ลูกกูก็บ่เคยมีให้เลี้ยงบัดว่าเลี้ยงใหญ่แล้วคุณแก่บ่มีแขกห้อยคอมึงสิเป็นทรพีบ่เออกูสิเว้าตรงๆคันกูบ่หวังมึงนำคอมึงกูบ่มาเอาปานนี่มึงจะมาเว้ามากนะ
0: เมินเอ๊ะปากมึงก็ใหญ่อยู่ฮอนเด้เมินซะเลยเมินซะเด้อเมินซะเถอะอีกองคิดว่าเลี้ยงกูใหญ่แล้วมึงสิมาท่วงบุญท่วงคุณมึงสิมาคิดว่าบุญคุณมึงเลี้ยงกูมานี่มึงสิมาถอนเอามุ่นพ่อมุ่นแม่กูไปไหวบ่ติบ่มีทางเลยเว้าเท่าใดเหงื่อมือเต๋มาเลยอีกองจ้อยกูสิพาเบาซําหน่อยตาจ้องต้องเบิ่งของมึงแล้วป้าพิโทมึงสิมาเก่งมากาดขึ้นเงื่อนกูบ่ได้ซาดป้าแม่กูตายไปมึงก่อนมึงกันกูสิได้อ้อนซ้อนหนังหนามึงติมึงขึ้นมาว่านี่มึงสิมาใส่คิดใกล้ๆมุ่นแน่นอน 100% มึงบ่พอใจหยังกับกูเข้ามาเลย
2: เบาเท่าไรมึงยิงโจดอีกโพสิอีหน้าพอร้อยอีบุญพอร้อนอีเจาะก็อีตาขี่พ่นแมวโถโถโถโถโถโถโถโถบอกอยู่เดียวดิมึงอยากร้องดีกับกูบ่แม่
0: บ่ว่าแต่กูสิร้องเรื่องหนังกระจัดมึงเก่งมึงเข้ามาแม่กูบ่ได้ยินกูบ่ได้บอกบ่ได้อ่อนก้อนเด้อ
2: กูสิตบสังขารดิจังหวะกันเอา
0: เอาแม่เอาแม่กูบ่มีมึงกันแน่นอนกูบ่มีมึงกันเก่ง
3: ปะโถเก่งแน่นอนบ่ติมึง
0: เห็นมั้ย

ใส่ผู้ใหญ่ก็คือกันอย่ามัวดันโวยวายเจ้าบ่อายก่อนบ่สูญแม่งหม้อทั้งสองข้างวาง

0: ุดก่อนหยุดก่อนแม่และเอื่อยยาสิเก่งเพิ่งสองทางผู้คนกลางหามเนี่ยเปียงบิดาเจ้า
1: ไหวไหวไหวไหวมันเป็นอีหยังกันเป็นหยังจังไหนลงใบลงมือจังสี่ต้นเหรอฮะ
0: เป็นแฉเป็นสายหลายคนเนี่ยเป็น
1: หยุดหยุดหยุดหยุด
0: มือใดมือใดกันยากข้ามแต่มุ่นแต่มั่ง
1: หยุดเท่าหยุดหยุดหยุดเอาออกเธอแม่เอาออกเธอแม่คำพ้อง
2: เอาไปแต่แม่ลูกเจ้าเลยว่าสิพาสงสัยเดี๋ยวนี
1: ้หยุดลูกหยุดหยุดหยุดยาลูกยาย
0: า
1: ไปฮะโอ้ยตายตายตายอุสมะอุบไหลเด้อุบไหลเด้อุบไหลเด้อุสมะอุบไหลเด้กูอยากขี่เสส่งตัวพอเด้อุบน้ำลูกผู้ต้นไม่น่าจนอยากเอามุ่นหัวก่อยมุ่นปั่นกงรถแลนลงหม้อเกยผู้เป็นเคยกะเที่ยวเว้าอยากออกเงี้ยนไปอยู่เดียวมาสร้างเปลี่ยนจังสีมาสร้างเปลี่ยนจังสีจานมันไปสายเป็นหนังจังบ่มาเบิ่งห้วยน้ำพอเนาะท่าเฮ้ยจานนี่จาน
2: เจ้าก็มีลูกเจ้าเป็ดจังสีไปอยู่หัวเมือนมันบ่ได้ปองในที่ขนาดต่อตันมันยังเดือนมันใส่ไข่กว่าวอกมาวอกเป็นยังสิมันสิมาหาแบบไหนยังไม่มีเจ้าสนบ่
1: โอ้ยหามได้ก็บ่ฟังตัวลูกก็ได
2: ้ไปเจ็บไปบ่ได้นี่ฮู้มาเบิ่งเนื้อบ้านเมืองเอ้ย
1: โถโถโถมาสร้างเป็นจังสิแท้เดี๋ยวมาอยากขายบ้านไอ้เมืองเพิ่นเน
3: า
1: ะ
3: ไอ้ขาบ่อายก็แล้วกันเนาะแน่นอน 100% สิขาบ่อาย
1: ใส่เฮือนไก่เฮือนไก่เพิ่นก็สิได้ยินเด้อถูกสมาสร้างบ่อยากขายแท้เน
2: า
1: ะ
2: ลูกเจ้าได้เป็นหยังนั่นน่ะเจ้าสิอวยไปใส่หยังแต่ไข่ตบปอกมองนี่ไปหยังลูกเจ้ามันตามาปอกมาปอกไปข่อยสายตาบรรดาแม่ข่อย
3: ลืมหน้าจริงกูบ่ได้ฝันเนาะเจ้ามึงอย่ามาเว้าเด้อ
1: เวลานี้ตกบังหม้อละสุมเข้าเงาในสวงปานไข่สันในครัวเฮือนของทอพ่ออาจารย์มีลูกเสากกกับแม่นากำลังท่าต่อยกัน
2: ก็ยังอายบ้านอายเรื่องเก่า
1: โอ้ยพี่น้องเอ้ยกันสิฟังความเมียกะย่านเสียลูกหน่อยคำพ่อยแม่แต่ยังเด็กเฮาผู้เป็นคนกลางเด็กยังงนลูกคือบา
2: ตายสิลัดลูกเจ้าบ่ได้เป็นหยังบ่สิคุ้มมาพา
1: คันสิตามใจลาสิเสียเมียผู้นอนห่วมเฮาไปตกลงความเอาเขามาอยู่สร้างหวังสิได้แบ่งบุญเกิดเป็นมือเป็นวันมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นความอบอุ่นก็เลยหายกลายไปเป็นความถูกพออาจารย์มีได้นอนกันวันนี้กินง่ายแล้วเสียงแซวแซวลูกกับแม่พออาจารย์มีแท้แรงหาทางแก้แม่

0: โอ้ฟังก่อยได้เป็นยัง
1: อดอดเอาเขาเฮ้ยโอ้ยโอ้ยสมัยสังเกตจังสี่แท้คือสมัยอยากหายบ้านหายเมืองเพิ่นเด้อย่าเนยมาเบิ่งห้วยน้ำพอเด้อปอมมามีตะบักเขาไส้มันดังฝันมีอีเขาโอ้ยกูบ่อยากเฝ้าอยากจ๋าดอก
0: นี่ล่ะนี่ล่ะเพราะว่าเมียบักเขาไส้เกแล็กซี
1: ่มันมีหลายเขาโพด
2: ห้วยห้วยหมูตัวนี้แม่ปาดเขาจะไปเป็นไผให้เลยจะว่าสอบให้เขาม
1: ุนอุ้ยกุ้ยเอารถ
2: โอ้โหโหโหโหไหว
0: มันตายมือนี่ละคน
2: ห้วยจะเบาจังสั้นเดี๋ยวจะเห็ดจังสั้นมันบ่แมนปลาคำ
1: บอกว่าคิดตัวหาปกันมันเป็นจังไหนโดนเนี่ยสมัครเป็นจังซี
3: ่มาบัดนี้ก้าวถึงจันคำเบาเมาหาไฟไต่ตามตืมเป็นงงงงซึมซึมเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันตันเอิ้นระวางโคขาดแต่พอผู้มีคุณมากล้นผมคนเปียวมาอาศัยท่วมในใจของจานคิดแต่นานบ่ทันเว้าเดี๋ยวนี้ถึงข้าวเศร้าขอบพวกเฮาไปกันใหญ่ส่วนตัวผมก็สิขอออกไปเพื่อหาทางหลางับเรื่องที่เครื่องของมนบาง
0: แต่ได้บังจานเมื่อแต่ยังหูจับควบกันเนี่ยมัน
3: ขอเอ้ยโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ
0: ้แต่มันหนีออกเพื่อนออกสานหก
3: ขอเอ้ยผมจันผู้บ่อยากอยู่ให้เป็นกลางมาขวงจอข้อหอย
1: ไปใส
3: ่อยู่ไปยาวนานยันเรื่องมันบ่มีสิ้นแนวคำมินกับปูนพิมพ์มาเสียนกับเผือก้อนโบราณสอนให้ไก่หาส่วนตัวผมกสิขออีกทางเอาเมียหนีจากแม่นาบิดาเจ้า

0: ของจานมันยังบ่จักครบเจ้าสิแพกไปเฮ็ดหยังก็รอกก็เนี่ยติด้วยมันเหยียบพ่อข่อยตายซะก่อน
1: จักออกเคลื่อนออกซ่านพุ่นติด้วยนี่
2: พอลูกนั้นคิดว่านั่นให้ลูกนี่กับพาค่ําเนี่ยออกเคลื่อนไปซะเถาะคันอยู่ไปจังซี่พอคํามีสิอกแตกตายซะดอกพอเอ้ย
1: สิบ่คิดน้ำนองบ่ผู้มันบ่ทันได้มีลูกมีผัวไผสิมาเลี้ยงไม่เกียไผสิมาเฮ็ดส่วนต่างมันล่ะยาน
2: ก็คิดอยู่นั่นล่ะแต่ว่าคันอยู่ไปบ่ได้คันเป็นจังซี่ลูกขี้ข้านแยกนักมวย
0: คันมาโลดมุ่นนั่งตั้งแต่ยามีเท่าไหร่ปันหน้าส่วนของข่อย
1: ฟังคําขานจานผู้เบาพอจานมีปวดกระงอนพี่น้อง
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อ

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 744-0900-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกัน

0: คนใส่กระไดตัว
1: อดสวาเน่เฮาเฮงคิดอยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
2: โอเคครับ
1: เฮแต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายลงศพ
1: ฮะขายลงศพอื้อห่วยหัวหน้ากันสั้นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่ก็มาเบิ่งติล่านี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai
1: yêu mến nè
2: bố mi đó
1: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
2: bố mi đó
1: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก

0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำรองล่ำเรืองนะครับล่ำทำนองอุบลทำนองกาฬสินธุ์ทำนองสารคามทำนองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิ่งล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเรืองต่อก่อนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีเมียกันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

ไผบ่มีโลกต้องเบียดเบียนไก่ทำไรทาสถือเป็นลาภกันอย่างยิ่งอันจริงแท้ว่าแน่นอนลืมนะยามเจ็บป่วยญาติพี่น้องก็เดือดร้อน

0: โธ่ปาดโธ่เคยเห็นลูกไส้ลูกเกิดมาแต่เด้อมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมื้อนี้มันเป็นหยังคือจังส่งแปลกส่งต่างแท้เนาะคือจังตื่นสวยแท้เนาะเฮ้ยแม่มันบ่ฮู้จักปลุกติเนาะเฒ่า
1: หยังเอ๋
0: เฒ่านี้
1: เฮ้อ
0: เฒ่านี้เอ้ย
1: แม่หยัง
0: แม่หยังเจ้าเสียงของเขาไปใส่หั่น
1: อ้องก็จะเอาไปพูดแล้วไปสู้พวกเฒ่ากินสุ่มก็จะฟังเทศอยู่พูดแม่
0: แม่นบ่
1: แม่นก็ค่อยจะไปห่วมบุญเพิ่น
0: จังว่าค่อยฮู้จักว่าเจ้าไปใส่บาตรพระเด้อ
1: ผีบาตรดิพระใส่จะมาเบียดบาตรย่ําคําจังซ
0: ี่โอ้โอ้โทษโทษแม่นเอาไปให้ผู้ใดกินก็อย่าเอาไปให้กิน
1: เฒ่าเอ้ย
0: มันหายากหั่น
1: เอาไปสู้หมู่สู้พวกสู้พวกเฒ่าพวกโตกินซั่นตัวขอน้ําซ้ําป่าไปห่วมบุญห่วมงานเพิ่นก็ถือไปน้ําแน่ซั่นล่ะเนาะมันจังคือ
0: มาหน้าใหญ่คักแท้เจ้าก็ได
1: ้เอาหน้าใหญ่แนวใดอีกล่ะ
0: ใครเคยเบิ่งดู
1: ดิ
0: เอาออกมานี่เอาออกมาแบ่งสักครึ่งซะก่อนเอาไปน้อยเดียว
1: โอ้ถ้าอยู่นี่ก็เครื่องกองนึงแม่
0: เฮียนงานข้าเจ้าเอเลี่ยอยู่ตัวเดียวนี่เอาออกมาแล้วเจ้าก็เอาอยู่หันตัวมาใส่มั้ย
1: โอ้
0: เจ้ากินเจ้าท่านข้าเจ้าแก่ข้าเจ้าท่านอยู่ตัวเอาไปเอาหลายปานใดเขาก็บ่ว่าตัวเดียวเนี่ย
1: อันจะมาแต่ใส่อยู่เนี่ย
0: เอาข่อยเดียวนี่ข่อยก็มาแต่เฮ็ดเวียกหั่นแล้ว
1: จะไปเฮ็ดเวียก
0: เออ
1: ไปเฮ็ดอีหยัง
0: เอาเฒ่าเอ๋ยก็บ่เห็นติข่อยนั่งเสียหยาอยู่ทางหลังหั่นดิ
1: เอาไปเสียหยาอยู่หลังเงี้ยจะมาเปลี่ยนเบิดแล้วว่าติปาดติโธ่
0: ข่อยว่าสิมาถามเจ้าลูกไปไสซะได้เดี๋ยวนี
1: ้เอาเฒ่าแล้วว่าก็เว้าเนาะมันอักอยู่ในห้องตั้งแต่ปู่ได้ตั้งแต่เที่ยงบ่ได้เดี๋ยวนี
0: ้เอาข่อยบอกเจ้าแล้วตัวคันยามสิเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังก็เอิ้นมันมาน้ําผ้ามันมาเฮ็ดได้แม่เจ้าก็ได้ปล่อยมันเล่นแต่อยู่หั่นอยู่เฮียนอยู่หั่นขึ้นไปเบิ่งดู
1: ก็แม่มาเล่นเกมติคือจังได๋มันคือจังบ่ออกแม่มันคือจังโดดแล้วแต่เที่ยงบ่ได้ทอดแซ่เดี๋ยวนี้มื้อเช้านี่ข่อยก็เห็นมันอยู่
0: ก็หั่นแล้วมื้อนี้สิขั้นปานนั้น
1: แต่มื้อนี้เป็นสีซึมๆมาลูกเป็นบ่ซื่นคือเก่า
0: ก็เฮ็ดตุ้มหูให้แล้วมันบ่พออกใจหยังอีกมันอยากได้หยังอีกอยู่เนี่ย
1: เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปหาลูกวันเด้อเฒ่าเด้อพอดีเราก็สิไปเอิ้นมันไปกินข้าวพุ่นล่ะอยู่เฮียนงานพุ่นล่ะเอาอยู่ไสล่ะคะเนี่ยเมียมันมีอิ่มซิมเด้อคะเนี่ยมาตะกุ่นเด้อลีห่วยลีมันมาจีกคันสลังเงาคักแต่ละคันเนี่ยมานอนบ่จักลูกจักหนอแต่ละคันเนี่ยตื่นได้มั้ย
2: โอ้โอ้ย
1: มันระกุ่นเด้อลี
2: โอ้ยปวดขา
1: ห่วย
2: โอ้ย
1: มันเป็นหยังมาจังบ่ลูกบ่ยอคันเนี่ยมันคือจัง
2: ลูกก็ลูกบ่ขึ้นยอก็ยอบ่ขึ้นดอกใหญ่อยากว่าเปลี่ยนแนวใดดอกแม่
1: เอาได้ยินแต่เสียงอ้อมๆอยู่บัดนี้แม่หยังอยู่นี่ออกมานี่กันน่ะออกมานี่กันน่ะ
2: แม่เอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นมัทคุณทลีหน่อยมีอาการบ่คือเก่าละแม่3มื้อดี4มื้อให้พร้อมไข่จอยเหลืองจักว่าเปลี่ยนแนวใดมื้อเช้านี้เจ้าเฮ็ดอาหารการกินเรียบร้อยแล้วผมว่าสิลูกสิย่อไปกินข้าวกินน้ำนะเจ้าก็ลูกขึ้นบ่ได้
1: อื้อ
2: โอ้ยเจ็บแขนก็เจ็บแขนโอ้ยโอ้ย
1: มันเปลี่ยนแล้ว
2: ติง
1: มา
2: ได้แม
1: ่จะเปลี่ยนไปทั่วแล้วล่ะมันยังระวังยากซุมื้อเนี่ย
2: โอ้
1: เอาแม่เปลี่ยนจังได๋เจ้าเนี่ยเบิ่งกันน่ะ
2: เหลือง
1: เอาแม่มันเนี่ยแม่เปลี่ยนจังได๋คือยังบ่บอกแม่มาตะกุนดลีเอ้ยแม่ล่ะบ่ว่าแม่เจ้าสิเปลี่ยนคักปานนี้
2: สิไปบอกเจ้าจังได๋แม่เจ้าออกไปตั้งเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานแต่เฒ่าแต่เสี้ยวสิเอิ้นใส่ผู้ใดเฮือนเฮาก็บ่มีจักคน
1: แม่เปลี่ยนจังได๋ยังปล่อยให้เจ้าขวางเปลี่ยนคักปานนี้ล่ะเอ้ยเปลี่ยนจนหนักจนเหลียงจนซีกเบิดเอาโลดแม่จะเปลี่ยนหนักปานใดเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เปลี่ยนหนักปานใดมาติ
1: เออ
2: บ่ได้สั่งเบิ่งดอกแม
1: ่ไปมันมากวนเด้อล่ะคั่นเนี่ยเปลี่ยนหลายบ่
2: เปลี่ยนผู้เดียวแต่ข่อยนี่ล่ะเบิดบ้านน้องขอก็ได
1: ้โอ้ยมันลูกเท่าขี้ที่อีหลีเด้อนี่มาบ่กวนปานเนี่ย
2: โอ้ย
1: ล่ะเปลี่ยนแนว
2: ใดเนาะ
1: กินไปข้าวน้ําซ้ําป๋าแม่เจ้าได้กินข้าวกินน้ําไปเดี๋ยวเนี่ย
2: กินบ่ได้ดอกแม
1: ่ข้าวน้ําก็กินบ่ได้
2: ได้กินอาหารกะทิท่วนสิหาก
1: เอาห่วยห่วยห่วยห่วยมันเมียนบ่ล่ะฮะเนี่ย
2: แสดงหลายก็บ่ได้ดอกแม
1: ่บ่แม่นไปทั้งเพิ่นเลยติมันเป็นหยัง
2: แสดงหลายก็บ่ได
1: ้มันเป็นหยัง
2: ย่านออกอมริน
1: ทร์เอ้ยจะมาไปเว้าฮอดพุ่นตัวหลานบ่เป็นหยังดอกแต่ซุ่มอื่นออกก็พอแล้วล่ะเฮาออกซ่องนี่ก็พอแล้วล่ะเอ้ยเนี่ยๆๆๆๆๆห่วยๆๆบ่แม่นเปลี่ยนอันนั้นล่ะติ
2: ป็นหยังแม
1: ่โควิดแล้ว
2: มันวิดแล้วช่วงนี้นั่น
1: ดิยังไม่ยึดเป็นทั่วเลยได้เมียยังยากอยู่ล่ะเอ้ยใครไม่เป็นจังสิบ่ไหวเด้อเฒ่าเด้อ
2: บ่ไหว
1: เป็นแต่บ่ใหญ่บ่ยืนบ่ยังนําเมียอีหลีติลูกอาการนี่บ่แม่นโรคเก่าเจ้ากําเริบขึ้นอีกติล่ะ
2: บ่ใหญ่บ่ยืนดอกแม่เฝ้าซะแม่
1: เฝ้าหยัง
2: เฝ้าผ้าไปหุ่มไปหาหมดหาหมอบ่ซั่นก็บอกอีพ่อผ้าผมไปปิ่นไปปัวให้มันสวงมันเศร้า
1: เอ้าลูกล่ะเอ้ยคันลูกเก็บป่วยปานนี้แม่บ่หวานแนวใดดอกหลาแม่ยันแม่ยันจะเปลี่ยนหลายกว่านี้ลูกแม่ยังมีผู้เดียวซ้ำนี่เอาถามแม่จนนี่ก็นะลูกเด้อแม่จะเฝ้าไปหาพ่อเจ้าแม่จะพ่อเจ้าพาไปหามนต์หาหมอทาก็นะลูกหลานเด้อจะเปลี่ยนหยังหลายเด้อเฒ่าเด้อ
2: เฝ้าไปเฝ้ามาเด้อแม่เด้อมันบ่แน่นอนเด้ออาการของคนนี่เฝ้าเฝ้ามาเด้อแม่
1: ข่อยก็ว่าตนตั้งแต่เมื่อเศร้าข่อยว่าอายุไปหยังมันจังบ่ลงเย็นลงซานมาบ่ได้เสียมันป่วยปานนี้ตัวนี้แม่ลูกข่อยแม่มันบ่ธรรมดาเด้กับลูกเนี่ยก็ย่าแม่ลูกเก่ามากำเริบขึ้นอยู่เท่าเทียนเท่าเทียนเท่าขี้เท
0: ไปนอนเฝ้ากันยังอยู่หันอีกให้ไปเอื้อนแม่เท่า
1: จะอยู่ใสเดี๋ยวเนี่ย
0: ข่อยอยู่นี่แล้วแม่หยัง
1: เท่าเอ้ยบ่แม่นแนวแล้วบ่แม่นแนวแล้วบ่แม่นแนวแล้ว
0: บ่แม่นแนวแนวใดอีก
1: ลูกบ่แม่นแนวแล้วลูกป่วยลูกป่วย
0: ลูกใหญ
1: ่ลูกป่วยห่วย
0: ป่วย
1: เออ
0: ป่วยก็สิค่อยป่วยตังมันสติแม่เฒ่าเด้อนี่
1: จะมาเอื้อนไผเด้อเนี่ยเป็นตัวทีบตัวเดียนเฒ่าเฒ่าเทียนเอ้ยอันลูกเก็บป่วยไข้ในเนี่ยบ่สบายหน้าที่พ่อหน้าที่แม่
0: เออ
1: เจ้าก็ต้องพาลูกไปหาหมอหาหมอเฒ่าเอ้ยก็เบิ่งแล้วมันบ่เปลี่ยนแต่ใหญ่บ่เปลี่ยนแต่ยังนําเฮา
0: โอ้ยมาเตือนผู้ตุงเพิ่นเติ้งถ้าไว้เจ้าก็ได้ซ้ํามันป่วยซื่อๆแม
1: ่มันป่วยคักเฒ่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ไปเบิ่งมันเลี้ยงมันไปทางเพิ่นแล้ว
0: ทางไหน
1: ทางเพิ่นพุ่นล่ะ
0: เอาเฒ่าเอ้ยยาอยู่ห้องเปิงนี่เป็นหยังจังว่าว่าฝนนี่มันกิน
1: บ่อย่าว่าตัวเฒ่ามันบ่ถูกโรค
0: บ่ถูกโรค
1: เออ
0: ฝนกินไปจังค่อยว่าบ่ถูกโรค
1: ฝนก็ฝนแล้ว
0: ฝนแล้ว
1: เออ
0: กันฝนแล้วมันบ่เซาก็คือบ่มาต้มหั่น
1: ต้มมันก็ยาตัวเก่าหั่นล่ะจะยามาเว้าแล้วจักสิต้มจักสิฝนจักสิเฮ็ดยาลูกกวนก็บ่ถูกคือเก่าล่ะเฒ่าทิน
0: เอ้ยอีหยังอีหยังก็สิแอวหาตําตาเสียเงินนับเกิดเป็นมื้อเป็นวันนี่ก็ได้เจ้านี่ฟังน
1: ั่
0: ง
1: เบิ่ง
0: เฮียก็สู้ฟังนั่งอยู่นี่ล่ะเจ้า
1: เอาว่ามันก็น่ะเฒ่าเฝ้าพ่อลูกไปหาหมอเด้อเฒ่าเด้อ
0: บัด

ได้เนาะตอนนี้ยังสงเอาบ่เข้าท่าหรือฟังเทศอาตมาบ่สนุกสันติโยมเจ้า

วันนี้ไปเทศบ้านหนองแหวไม่ใช่สีนังกังมูปัดสิพิกขังขัวยกเถือกขาไม่ใช่สู้จนว่าเพื่อนได้

0: ฟังเด้อแม่เฒ่าเด้ออันความเจ้าว่าโรคป่วยนั่นมันมีอาการจังได๋แบบใดค่อยสิหาวิธีรักษาจังได๋เจ้าก็จะฟังเบิ่งเด้อบัดนี้ยาย
1: เด้อเฒ่าโรคไว้บ่ไหวแล้วบ่ท
0: ันบัดนี้อาทินนบุพกะพะหัมโอ้ยพอได้ยินเมียเว้าหัวใจเว้าปั่นปุ่ยนุ่นเด่นน้อมอ้าวสูญให้ลูกกับพ้องนั้นมาหาใครบ่แม่นแนวลูกเพิ่นแซวแซวลิ้นนะบ่เห็นเป็นดอกไข่ป่วยบ่ลูกโตมีผู้เดียวซ้ำด้วย

แม่เฒ่าเอ้ยยายใจฮ้อนให้ลูกนอนให้ลูกไข่ตามใจมันเจ้าอย่าสั่นแม่เฒ่าเอ้ยได้ยินบ่ล่ะอวยเด้อ

0: แม่นแต่เจ้าของบ่เคยเหยียดเคยป่วยอ่ะ
1: ละโลกอันนี้มันบ่แม่นโลกหลายข่อยเห็นป่วยตั้งหลายคนบ่ทันโดนคงเศร้าเองเจ้าอย่าเก่ง

0: นะเฮ็ดเวียกดูดูขยันขยันมันมันสันตนามันก็ว่าเป็นเด็กไข่กระไร
1: มันเปลี่ยนก้อน
0: อันนี้มันยังจักว่าจักของอันเจ็บเป็นนิรุนกับไปนอนอุดนอนเอาอยู่ในห้องในหอนั่นอากาศมันกับว่าไทยเท่มันก็จิบไว้ตื่มตัวเดินนี
1: ่มันก้อนละโลกเดี๋ยวจังบ่
0: โอ้ยแม่เฒ่าเอ้ยคอยนี่นะมีแต่เฝ้าดิบร้อนเนมนะและย่านบ่มังมีหลายคือบ่เห็นดอกคอยตายก็อยู่มาจนป่านนี้นะหมอสิดีปันได้ว่าอย่าสิดีปันได้โนตั้งแต่หมอเทก็ยังฮู้ว่าป่วยตายยายเอ้อมีหลายคนซ้ำด้วยแนวเขาล่ออยากได้เงินค่าเครื่องดื่มเก่าด้วยค่ายาก็เอาอีกตั้งใครเสียอีกซ้ำมันเสียเขาว่าเติมของบ่ต้องเอาดอกหน้าเสียเงินเป้าให้เศร้าสา
1: เอาจัง
0: สี่ซะแม่เฒ่า

0: าแล้วไปหายาอยู่ตำป้าแม่เต่าเอ้ยหาเก็บเรียกเอามาบ่ต้องเสียบาดแบ่งแพงไว้ถ้ามั่งมีเน่ภาษาลูกสำเนียงเน่อย่าไปตื่นหัวมันบ่กี่วันลูกของเอากะคงไงกะดังดื่มเจ้าคือเขาเจ้าคนรวยกับไปเมียไปอาญารักษาลูกคอยคนทุกสิไปวันเพื่อนบ้านแม่เขานั้นบอกอย่างนี้ยาสุวาค่อยบ้า
1: ไม่หยา
0: บยากันโลดไปอำเภอละ

วันยังแล้วแนวเสียงยาโอ้อาวเจ้าบ้านคนตาขาวลูกป่วยเนี่ยกับว่าได้ลดใจอ่อนก่อนไฟลดใจไว้ก่อนมาอยากบาปฝ่า

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ครับแม่บุญเคน
3: อันแม่ฉันกาแฟแม่สองกล่อง
2: กาแฟสองกล่องเอาอย่างอื่นน้ำบ่ครับ
3: ก็จะเดี๋ยวสิเห็นจังก่อนไหม
2: จ้ะกาแฟสองกล่อง600 บาทแม่บุญเคนสีผู้สีสมนี่เนาะ
3: จ้ะจ้ะ
2: จ้ะที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: จ้ะครับขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับครับครับสวัสดีครับดีครับแม่รำไ
3: พอันบอยแม่อยากได้เห็นถามว่าแม่เอาจังสี่มันสิได้บ่นี
2: ่เอาจังไหน
3: อันสายตาสองฟอง
2: จ้า
3: แล้วกาแฟสองฟองได้บ
2: ่ได้ครับ
3: นั่นแหละอยากได้ผ้าห่มมาใส่หนาวเนี่ย
2: ครับ1,900 บาทแถมผ้าห่มนะแม่เนาะ
3: เท่าไรกว่าล่ะ
2: 1,900ครับอาบอมลูกสายตาสองกับปุกคน1,300กาแฟสองกองมันห่อ600เป็น1,900 บาทหาดยูลอยนึงบ่เป็นยังเดี๋ยวลูกแถมให้คือเก่า
3: จ้าอันนั้นขอเพ่งน้ำท่วมนะเพ่งน้ำท่วมนะมันน้ำท่วมเขาคักโพด
2: ได้ครับแม่ได้ครับเดี๋ยวลูกเปิดให้เด
3: ้อได้มือใดนี่ได้มือใด
2: จะส่งมือนี่นะที่ฮอดอีแม่มืออื่นนี่แหละครับ
3: จ้าจ้า
2: จ้าแม่
3: จะนี่เด้อ
2: แข็งแรงครับแม่สวัสดีครับ
3: จ้าดีอยู่อันโทรไปหาที่เขาอยู่ชัยภูมิเนี่ยเขาโทรมาอันนั่นไปบอกว่ากาแฟนั่นไปกินแล้วเป็นโรคกันนี่น้ำหอบหืดกินเขากับว่าแซ่บก
2: ็
3: เลยว่ากินกาแฟก่อนข้ามเสียงนั่นพี่ว่าสนอกก็เลยบอกเบอร์ล่ะแม่จำมันเบอร์7บ่ได้เนาะไปเอาหาซีซีมันบ่แม่นเลยโทรไม่นั่นล่ะบอย
2: ครับแม
3: ่เดี๋ยวแม่สิโทรถามอยู่ว่าได้สั่งไปยังสิแม่
2: จ้าแม่ต้องโทรถามเพิ่นเบิ่งเด้อเพราะว่าทางชัยภูมิเฮายังบ่ทันมีคืนเด้อ
3: พี่จ้าจ้าจ้า
2: จ้าแม่ขอบคุณครับแม่ลำไพ่ครับ
3: ขอสั่งเพลงหน่อยเด้อ
2: จ้าแม่เดี๋ยวรอคิวจักหน่อยเดี๋ยวลูกจัดให้เด้อ
3: จ
2: ้
3: าจ
2: ้
3: า
2: จ้าจ
3: ้
2: า
3: เบิดฟังยุ่นละเดี๋ยวนี้วิทยุนอนจัดท่านกับเบิดสุขึ้นเอาหลุด
2: จ้าแม่โอเคครับ
3: เมียเป็นจอดจอดอยู่เนาะ
2: จ้าแม่ขอบคุณ
3: จ้าจ้า
2: ครับสวัสดีครับครับแม่ขนมครับ
3: เออน้องใบเอากาแฟไว้ไหมสี่กล่องแล้วล่ะ
2: กาแฟสี่กล่อง1,000 บาทที่แม่ยังแถมครับ
3: เอาเสียละตาเอาสีฟ้าได้ล่ะมัน
2: สีฟ้าเนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: อีแม่อีแม่สบายดีเนาะ
3: จ้าจ้าจ้าเอาอันยังจำอ้อนนะผัวเขาคือเป้าหมายยังไงล่ะแม่เนี่ยนะ
2: ผัวเขาคือเป้าหมายเนาะได้ครับได้ครับ
3: จ้าจ้าจ้า
2: สวัสดีครับ
3: จ้า
2: จ้าแม่หนูมอน
4: จ้าสั่งกาแฟแม่ลูก
2: ครับแม่อีแม่จะกองครับ
4: สี่จ้าก
2: าแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถมครับ
4: เอายานวด
2: เอาน้ำมัน
4: สูตรเย็นเด้อ
2: สูตรเย็นเนาะแม่เนาะได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะไม่เปลี่ยนแปลง
4: จ้าจ้าจ
2: ้า
4: ขอบคุณค่ะค่ะ
2: ครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับ
4: จ้าสวัสดีจ้า
2: ดีครับบ้านสูงไทยกันครับครับ
3: เออย่าเบียนกระปุกสายตา
2: ผมลุงสายตากระปุกละ650 บาทครับคุณยายจะกระปุกครับ
3: กระปุกนึงครับกาแฟ2กล่อง
2: กาแฟ2กล่อง600บาทเป็น 1,250 บาทได้ของแถม1ชิ้นคุณยายเอาหยังครับ
3: มันนวด
2: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
3: เย็น
2: ได้ครับขอชื่อที่อยู่คุณยายหน่อยครับส่งคุณยายอะไรครับ
3: ยายนาง
2: ยายนางนามสกุล
3: อำเภอบนขันงาม
2: ขันงาม
3: อำเภอที่6
2: 6หมู่ที่เท่าใดยาย
3: หมู่ที่5
2: หมู่ที่5ตำบล
3: อยู่ตำบลอำเภอเมียงอำนาจนะ
2: ตำบลหยังครับยาย
3: ตำบลอำนาจ
2: มันบ่มีนะตำบลอำนาจนะครับมีแต่ตำบลบุง
3: อำนาจเจริญ
2: มีแต่ตำบลบุงแม่อยู่บ้านหยังครับ
3: โอ้ตำบลหัวไร่ตำบลหัวไร
2: ่ตำบลหัวไร่ครับอำเภอเมืองอำนาจเจริญเนาะโอเคครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อจ้
3: า
2: จ้าจ้า
5: จ้าเอาไว้กาแฟเอากาแฟจะกองเนี่ยเพราะว่ายาบำรุงไอยากาแฟสินพระท่านเอาเอาเจ้ากองหนึ่งสักคน
2: กาแฟหนึ่งกองนะครับ350 บาทนะครับ
5: เออเอาซ้ำนี่ครับเอาซ้ำนี่เซาคอนเดอร
2: ์ครับประวัติการครับพระอาจารย
5: ์เออเอาจะเริ่มพร
2: ครับผมการครับพระอาจารย
6: ์จะเริ่มพร
2: ครับผมบ่าวบ่อยครับ
6: อัน ก่อนค่ำเนาะ
2: ครับก่อนค่ำครับ
6: อันนี้ผู้สนใจอยากได้อันสินค้าเติมเนา
2: ะได้ครับอาจารย
6: ์อันเอาแบบอันนี้ยังเนาะกาแฟน่ะกาแฟน่ะ4กล่อง 1,000 น่ะ
2: ครับ4กล่อง 1,000 ของแถมเอาเป็นยังครับ
6: ของแถมนี่เขาว่าอยากได้น้ำมันนวลฮ้อน
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ที่อยู่เดิมเนาะครับอาจารย
6: ์ที่อยู่เดิมบัดนี้นั้นถ้าสมมุติเฮาซื้อหลายๆแบบนี้น่ะของแถมเจ้าเนี่ย4ซ้ําเก่าบ่รู้ว่าแนวใดหรือ4กล่องเป็นได้ชิ้นนึง
2: 4กล่อง
6: หร
2: ือ
6: ว่าได้4กล่องหรือว่าได้
2: 4กล่องได้ชิ้นนึงแต่ว่าถ้าเป็น8กล่อง 2,000 น่ะมันจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ครับถ้าเฮาบ่เอา2ชิ้นก็เป็นชิ้นใหญ่มีวิทยุมีการน้ําร้อนไฟฟ้ามีผ่านุ่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟฟรีอีก1กล่องก็ได้ถ้าเป็นชุด8กล่อง 2,000
6: เขาสงสัยว่าสมมุติว่าเขาซื้อ 3,000 จังซี่เขาจะได้ยานวดเพิ่มจักอีกจักขวดนี่สิได้ให้เขาได้บ่หรือว่าบ่ได
2: ้ได้ครับได้ครับได้ครับถ้าซื้อหลายก็มีเพิ่มให้ครับ
6: อ๋อ
2: ครับผม
6: มันก็แทงเถมแล้วมันยังได้ลูกค้าได้นี่ข่อยเฮ็ดให้เจ้าหลายคนน่ะได้นี่
2: ครับ
6: มันจะมันเป็นลูกค้าเพิ่นมาจากเมืองลาวน่ะนะ
2: ครับผม
6: เออเป็นลูกค้ามาจากเมืองลาวเพิ่นก็เลยให้หลวงพ่อนี่เป็นคนประสานให้สรุปแล้วเอาอันเอา3อันนั้นเด้อ3แพ็คเด้อ 4,000 อันราคา 3,000 บาทเด้อ
2: เอาเป็นกาแฟชุด12กล่อง 3,000 บาทและของแถมเอาเป็นน้ำมันนวด4กระปุกเลยบ่ครับขอเป็นของน้ำมันนวด4กระปุกกันบ่ถูกต้อง
6: ใช่ใช่ใช
2: ่
6: เอา
2: ที่กับ
6: เอายาหนวด
2: เอาร้อนไปเลยป่ะครับ
6: เอายาห้อนเป็นว่าเอายาห้อนเบิด
2: ได้ครับก็สรุปก็คือเป็นกาแฟ12กล่อง 3,000 บาทเนาะ
6: แมนแมน
2: ของแถมนี่ปกติจะแถมแค่3อันนี้แถมเป็น4กล่องนะครับเป็นสมุนไพร
6: ร้อน4กล่องเขาแถมหลายอยู่ดอกซื้อหลายเขาซื้อมาซื้อหลายอยู่เด้เนี่ยเขาซื้อชั่งน้ำก๋วยอยู่นี่เอาไปมากกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายทำงานฟรีนี
2: ่ได้ครับพ่อคู่ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะครับเนาะ
6: โอ้ยอมเรียนซื่อๆตอนอันนั้น
2: จั
6: ดการว่าเขาทำมืออื่นเดี๋ยวเงินเขาเจ้าส่งฝากเงินมาไว้น้ำก๋อยแล้ว
2: ครับลูกจัดส่งออกมืออื่นมือนี้เพราะท่านรอบแล้วก็สิฮอดพ่อคู่มือฮื้อนะครับเด้อฝ่ายจัดมือฮื้อเด้อ
6: โอเคโอเค
2: ครับนมัสการครับผม
6: เจริญพรเจริญพร
2: คร
6: ับ
2: วันเพ็งคำครับ
7: ครับผม
2: ครับขอต้องเรียกมาดีครับ
7: อยากได้อันกาแฟอีก2กล่อง
2: กาแฟ2กล่องครับขอต้องเรียกครับ
7: ครับ
2: อย่างเดียวนะพ่อเนาะ
7: ครับ
2: ครับ
7: โอ้ยจะว่าดีคักเนาะ
2: ครับผม
7: ดีคักหลายสำหรับผู้สูงอายุ
2: ครับได้ย้อนได้ย้อนอยู่นะพ่อเนาะ
7: เดี๋ยวย้อนอยู่
2: ครับผมครับ
7: ครับผมครับครับ
2: ครับพอต้องเลี่ยมเส้นสอนเนาะที่อยู่เดิมเนาะกาแฟ2กล่อง600บาท
7: ครับผม
2: ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: ไปก่อนคำครับ
8: สวัสดีครับ
2: ครับพ่อสั่งสินค้าบ่ครับ
8: ครับ
2: ครับเอาอย่างแน่คร
8: ับสั่งงานเอายาตากล่องนึงครับ
2: สายตา1กระปุก650บาทเอาอย่างอื่นนําบ่ครับ
8: เอากาแฟกล่อง
2: กาแฟ1กล่องครับเป็น 1,000 บาทถ้วนพ่อเอายังแถมครับ
8: เอายาหนวดครับ
2: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
8: ร้อนครับ
2: ปัดร้อนครับผมขอชื่อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่อยังครับ
8: บุญชัยพิมูลครับ
2: พ่อบุญนามสกุลชัยพิมูลบ่ครับ
8: ครับผม
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
8: นี่เบิดครับ
2: 41หรือ21ครับ
8: 21ครับ
2: 21งูที
8: ่งูที่3ครับ
2: 3ตำบล
8: ตำบลพิมูลครับ
2: พิมูลอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะ
8: ครับผม
2: ครับเบอร์โทรกับเบอร์อีพอโทรเข้ามานี่เนาะ5798นี่เนาะ
8: ครับผม
2: ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้พ่อเด้อ
8: ครับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อสุขภาพแข็งแรงครับ
8: ครับขอบคุณครับ
7: ครับผมสัญญานวดนะครับ
2: น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นนะครับพ่อประยูนเหมนนท์นะครับ
7: เอาแต่สูตรเย็นครับผม
2: สูตรเย็น2กระปุกนะพ่อนะ
7: 4ครับผม
2: เอา4กระปุก600บาทนะพ่อนะ
7: 500ไม่ได้เลยครับ
2: อ๋ออันนี้เป็นโปร ส่งฟรีแล้วครับปกติกระปุกเดียวมัน195บาทครับผม
9: ครับผมครับผม
2: ยอด600บาทนะพ่อนะ
9: ครับ
2: ครับ
9: เย็นนะครับ
2: ครับนวดเย็น4กระปุกครับพ่อพ่อประยุนครับ
9: ครับผม
2: ครับพ่อสวัสดีครับ
10: ครับบ้านสุขให้ก่อนค่ำครับ
9: บอยกาแฟพ่อนะ
10: ครับพ่อเอาจากกล่องครับ
9: สี
10: ่ครับแต่สี่กล่องพ่อสมรักชมพูพื้นพ่อเอาเอียงแถมครับพ่อสมรักครับ
9: เอาเสือ
10: เอาเสือนะพ่อเนาะ
9: ครับ
10: ครับผมโอเคครับพ่อครับ
9: ครับ
10: ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงเด้อ
9: ครับผม
10: สวัสดีจ้า
2: บ้านศูนย์ให้ก่อนค่ำครับ
11: ครับ
2: ครับ
11: อ
2: ัน
11: ผมสั่งเงินในบ้านพ่อเด้ออ
2: ๋อพ่อสั่งของห่อนแล้วเนาะของคุณพ่ออย่างเนาะครับ
11: บ้านแล้วบาดนี้ได้อยู่เท่านี้อยู่ใกล้เนี้ยว่าอะไรจะกล่องนึงนี่มันส่งวะนี
2: ่ส่งครับกาแฟบ่พ่อ
11: กาแฟก่อนค่ำนี่ล่ะ
2: กาแฟ1กล่องเนาะของคุณพ่ออย่างเนาะครับนี่เนาะ
11: พ่อนุ่ยแก่นนี่ล่ะพ่อนุ่ยแก่นผู้ตองสีบันพุ่งแสนมั้ย
2: เดี๋ยวลูกค้าเบิ่งข้อมูลก่อนพอดีมันบ่ขึ้นอาจจะอีพ่อ
11: ซั่นเออเบิ่งหาเบิ่ง
2: เรื่องผู้เบาดิว
11: เออข้าเจ้ามาเพิ่นนําผัวเขาเจ้าได้อยาก
2: อืมข้าเจ้าให้ส่งที่อยู่อีพ่อเลยบ
11: ่ครับครับเงินนี่น้ำพอนี่แหละเขาบอกให้เงินนี่ละ
2: อีพ่อเอาเบอร์เก่าโทรมาบ่นี่หรือว่าเบอร์ใหม
11: ่บอกเบอร์ใหม่นี่ละ
2: เอาเบอร์ใหม่มันก็บ่ขึ้นข้อมูลนะอีพ่อต้องบอกไอ้ชื่อที่อยู่ใหม่ครับ
11: บอกก็ได
2: ้ของคุณพ่ออะไรครับ
11: พ่อหนูจันทร์ผู้ต้องสี
2: พ่อหนูจันทร์บุตรต้องสีบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
11: บ้านน้องแสงบ้านเลขที่84
2: หมู่ที
11: ่5
2: หมู่5
11: ตำบลมุงนาเรียงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธ
2: ุ์มุงนาเรียงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะเอากาแฟ
11: บ้านน้องแสง
2: ครับผมเอากาแฟ1กล่องเนาะ
11: เออเบอร์1กล่องไม่ถูกละ
2: ครับครับครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรใส่เบอร์นี้แล้วครับเนาะ
11: ครับครับเบอร์นี้ล่ะบ่มีแล้ว
2: ครับผม
11: ประมาณจะ10,000บาทนี่เนาะ
2: จัดส่งมื้อนี้ก็น่าสิฮอดมื้ออื่นครับยังซ่าก็บ่เกินมื้อฮื้อแล้วพ่อเด้อ
11: ครับครับขอสำเร็จลูก
2: คร
11: ับ
2: ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ
11: ครับ
2: สวัสดีครับบ้านสมให้ต้องครับ
12: จ้าสั่งน้ำมันนวดจ้ะ
2: น้ำมันนวดสูตรร้อนกับสูตรเย็นเนาะของคุณแม่กฤษณาเนาะ
12: ไม่ร้อนอย่างเดียว
2: ร้อนอย่างเดียว2กระปุกแหละครับ
12: จ้ะ
2: แม่กฤษณาค่ะขันมณีถูกไหมครับ
12: จ้ะ
2: เนาะที่อยู่เดิมเน
12: า
2: ะ
12: ที่ดูค่ะที่เดิมค่ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับน้ำมันนวดร้อน2กระปุก300บาทนะครับ
12: จ้ะ
2: ครับผมขอบคุณครับบ้านไทยต้องทำครับ
13: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
13: ขอสั่งกาแฟนะคะ
2: กาแฟจากกองครับแม่
13: อ
2: ัน
13: ร
2: ้
13: อง
2: เ
13: สียงจากกองก่อนค่ะอันมีเสียงอันฟังวิทยุเขาว่าดีแล้วอันเอาจากกองก่อนค่ะเอากองหนึ่งก่อนค
2: ่
13: ะ
2: หนึ่งกล่อง350บาทส่งคุณแม่อะไรครับ
13: ขวัญอุมาค่ะ
2: แม่ขวัญมานามสกุลยังครับ
13: อ่อนอุมาค่ะ
2: โอ้อ่อนอุมาเนาะ
13: จ้านามสกุลสุระค่ะ
2: อ่อนอุมาสุระบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
13: หมู่บ้านการเคหะหนองบัวค่ะ
2: หมู่บ้านการเคหะหนองบัวเลขที่เท่าไหร่ครับ
13: 199/303ค่ะ
2: 199/303ตำบลหนองบัวเลยเนาะครับ
13: แม่ค่ะตำบลน้องบัวนี่ค่ะ
2: อำเภอเมืองอุดรเท่านี้เน
13: า
2: ะ
13: แม่ค่ะ
2: ได้ครับเบอร์โทรกับเป็นเบอร์นี้
13: ได้ผู้ใดค่ะได้ง่ายป
2: ่ะลูกจะส่งให้แม่นี่นะจะฮอดแม่มื้ออื่นนะครับจะส่งทั้งแฝดนะครับ
13: ค่ะ
2: ส่งโทรหารับของแล้วค่อยจ่ายตังค์นะแม่นะไม่มีบวกเพิ่ม
13: จ้าเบอร์นี้ค่ะ
2: จ้าแม่ขอบคุณมากครับ
13: ค่ะ
2: ครับก่อนค่ําครับ
14: โหลบ้าบอย
2: ครับแม
14: ่แม่สั่งกาแฟนะลูก
2: แม่เอาจะกองครับ
14: กาแฟ4กล่อง
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่มีน้องแอม
14: เอาอันน้ำมันนวดสูตรเย็น
2: แอมนวดเย็นเนาะแม่ใช้สั่งไปครับ
14: แม่สั่งแต่มันโดนผลจะว่าแม่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ล่ะลูก
2: โอเคก็สั่ง
14: ได้อย่าว่ามี
2: อยู่ใหม่อีเมลเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
14: มาคุณแม่คำเพียรพันธนาม
2: แม่คำเพียรพันธนามบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
14: ่บ้านเลขที่286
2: 286หมู่ที
14: ่หมู่ที่5นาว่า
2: ตำบลนั้นตำบลนาว่าป่ะแม
14: ่บ่ตำบลนุ่นโพ
2: ตำบลนุ่นโพอำเภอ
15: อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
16: อำเภอเมืองอำนาจเจริญเบอร์โทรเป็นเบอร์นี้เนาะวันนี้เน
15: าะจ้าเบอร์นี้ละจ้า
16: ได้ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เลย
15: จ้าสวัสดีจ้า
16: ครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
17: ไม่ใจชัยยะกล้าวครับ
18: จ้าเอายานวดให้ชักคู่เลยเอาสูตรเย็นบนนะจ้า
16: เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นทั้งสองนะแม่เนาะ
18: จ้ากาแฟงดก่อน
16: เอาเป็นยังคืองดกำลังมีแห้งกำลังดีแล้วก็จะไปงด
18: เขาเสื่อมอาหารเสื่อมไม่กินมันหลายอย่างหลายก็เลยงดสักวางให้ฟังคนบอกว่าน
16: ั่นจักหน่อยผัดสีเท้าหากาแฟก่อนค่ำเด้บัดนี้จะของไข่น้ำก่อนค่ำจ้าอีเมีย
18: พร้อมแล้วหลายอย่างพ
16: อจ้าหลายอย่างก็ซอยกันไม่ยังดีตัวแม่
18: จ้าพร้อมอยู่แล้วหลายอย่างหลายก็เหลวลง
16: อ๋อจ้าเอาโอเคค่ะแม่
19: บางส่วนไปก่อนค่ำครับ
20: เอออันเอาอย่านวดให้แม่ในสองขวด
16: ครับแม่เอาน้ำมันนวดสองขวดเอาร้อนกับเย็นบ่ครับแม
20: ่บ่เอาร้อนหนึ่งเบิดอันเอาสองขวดหนึ่งกับพนัง
16: เอาน้ำมันนวดร้อนร้อนทั้งหมดเลยบ่แม่
20: เอาแม่พรสองขวดเด้อ
16: เอาแบบร้อน2ขวดเนาะแม่เคยสั่งไปครับ
20: สั่งเด้แม่นวมเชือดตะปะเลย
16: เดี๋ยวลูกขอเบิ่งคนเบิ่งข้อมูลกันเด้มันโอนมาอีกเครื่องนึงเด้แม่นวมเชือดตาพระเนาะ
20: นวม
16: แม่นวมเชือดตาพระครับเอานวดร้อน1เย็น1นะครับ
20: บ่เอาร้อนเบิด
16: เอาร้อนเบิดโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม่
20: อ
16: ัน
20: จักบาทกับ2ขวด
16: 300บาทครับ
20: จ
16: ้าแม่สวัสดีครับ
21: สวัสดีครับแม่บรรเย็นครับ
20: พาแก้วไงยาสูตรสูตรร้อนมาเจอ
21: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกแหละครับร้อนอย่างเดียวนะแม่เนาะได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับนวดร้อน2กระปุกอะไรก็ย่าย
20: เอาสูตรร้อนไป
21: ครับสูตรร้อน2กระปุกครับแม่บรรเย็นมันซะนี่เน
20: าะจ้า
21: ครับผมครับผมนวดร้อน2กระปุก300บาทครับคุณแม่และลูกจัดส่งให้ครับ
20: จ้า
21: แม่บุญตาครับครับ
22: จ้าฟังยานะจ้า
21: จ้าแม่เอายังแม่
22: เอายังแม่ว่าเอากาแฟ2กล่อง
21: กาแฟ2กล่องครับ
22: กระชายเสียงกล่องนึง
21: กระชายเสียงกล่องนึงเอายังแถมครับแม
22: ่ให้จักบาท
21: 1,000 กับ50บาทครับพี่แม่เอายังแถม
22: 50บาทจะเอาน้ำมือสิ
21: ท่านว่าเอาถ้าลดราคามันก็สิบ่ได้ของแถมแม่เลือกเอาว่าแม่จะเอาเป็นส่วนลดหรือจะเอาของแถมครับผม
22: เออของลดของเกี่ยวของแถมเอาของแถมเราซื้อเอาผ้าถุง
21: ครับขนาดผ้าถุงก็จะเป็น 1,000 กับ50บาทได้ครับคือเก่าเด้อบ่ได้ลดเด้อ
22: จ้าจ้า
21: จ้าโอเคครับแม่บุญตาแสนบุตรเนาะน้ำอ้อมกระนวลเน
22: า
21: ะ
22: ชอบมาไหว้หมูป้องก็ไหว้จริงจ้า
21: จ้า
22: ขอมาอะไรจ้าร
23: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: บิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อน
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง24ชั่วโมงตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล